0: ยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะดีอาร์คองโก2ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
2: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมและตอบข้อสักถามของสมาชิกตามลำดับนายรัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้สรุปภาพรวมการอภิปรายตลอด3วันที่ผ่านมาว่างบประมาณปี2570ควรเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้ปฏิรูประบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินทั้งระบบเพิ่มความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรักษาวินัยการเงินการคลังและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศขณะเดียวกันได้วิพากษ์วิจารณ์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่าในหลายด้านยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและขาดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
3: ท่านประธานครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมคาดหวังอยากจะเห็นจากการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ครับว่ามันจะช่วยสร้างความเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยงบประมาณฉบับนี้มันไม่ได้เป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์วิกฤตการคลังไม่ได้เป็นงบประมาณที่ลงทุนกับอนาคตของประเทศไม่ได้เป็นงบประมาณที่มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างดีเพียงพอครับ
2: ด้านนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Data Center และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับวินัยการคลังและความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณ
4: แม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จะอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัดรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทวาระที่1ขั้นรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ288คะแนนไม่เห็นชอบ119คะแนนงดออกเสียง86คะแนนจากนั้นได้มีการเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวนทั้งสิ้น72คนโดยมีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดรายมาตราทั้งนี้กำหนดระยะเวลาในการแปรยติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้30วันสวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินมาช่วยบริหารยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยล่าสุดมียอดผู้ใช้งานเทคโนโลยี AI นกกระซิบสูงกว่า 640,000 รายแล้วนางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากโดยล่าสุดได้เปิดตัวนกกระซิบ AI แชทบอทอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเป็นผู้ช่วย

0: จัดการร้านค้าวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและมาตรการต่างๆของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้งนี้หลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569มีร้านค้าเข้าใช้งานระบบนกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสการสมัครแพลตฟอร์ม Food Delivery และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ฟีเจอร์วิเคราะห์ยอดขายหรือเซลล์อินไซต์ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 440,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยเริ่มตื่นตัวในการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจมากขึ้น
1: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางเข้าหารือกับดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็ว
0: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องหลักคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทั้งด้านต้นทุนเวลาและการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาด้วยว่าโครงการนี้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าจะต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วย
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์ใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ต่ำกว่าการดำเนินการโครงการรูปแบบเดิมอีกด้วยกกร.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายไม่กับโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง
2: จากกกร.ทำงา ช่หรอกทางรัฐบาลก็ทำงานแล้วแต่ว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนดิชแต่ถ้าจะเป็นแลนดิชเนี่ยนะน่าจะเวิร์กกว่าๆการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงความขัดแย้งมันน้อยมาก
0: กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันโดยเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.นายสารพงษ์ภัยทูลพงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายสำคัญในการยกระดับระบบการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพจะมีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับผู้ขับรถรายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาดและต้องเร่งสนับสนุนให้ผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องโดยหลังจาก30 กันยายน 2569แอปพลิเคชันต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับรถที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรมการขนส่งทางบกจึงเพิ่มวันให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-5 จนถึงวันที่1 สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.เพื่อรองรับผู้ขับรถที่ไม่สะดวกดำเนินการในวันทำการปกติพร้อมประสานผู้ให้บริการแอปพลิเคชันให้ช่วยรวบรวมรายชื่อและนัดหมายผู้ขับรถเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและคลี่คลายความตึงเครียดระหว่าง2ฝ่ายที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากและประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าไปด้วยดีด้านนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าผู้แทนเจรจาของอิหร่านและสหรัฐเห็นพ้องการตั้งช่องทางการสื่อสารภายในวันนี้สำหรับการรายงานการละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่สหรัฐและอิหร่านลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและนำระเบิดและระเบิดนำวิถีหรือไกด์บอมโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นคาคิฟแคว้นโอเดสซาและแคว้นเคอร์ซอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายได้รับบาดเจ็บ50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นยูเครนได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ซีเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ามีแนวโน้มที่รัสเซียจะโจมตียูเครนอีกครั้งใหญ่ในช่วงเวลากลางคืนพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวยูเครนเฝ้าระวังสถานการณ์การโจมตีของรัสเซีย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยอ้างการเปิดเผยของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของออสเตรียเมื่อวันที่1กรกฎาคม

0: ที่ผ่านมาโดยหลายภูมิภาคของออสเตรียมีอุณหภูมิราว30องศาเซลเซียสติดต่อกัน10ถึง14วันขณะที่กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมหลายประเทศของทวีปยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการขององค์การอนามัยโลก WHO เมื่อวันพุธที่ผ่านมายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากการระบาดของอหิวาตกโรคในซูดานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างน้อย120รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกกว่า 1,100 รายนายชิเบนซาบานีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำซูดานระบุว่าโรคอหิวาตกโรคเป็นโรคประจำถิ่นของซูดานซึ่งจะระบาดทุกๆ3ปีโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศต่อไปได้ฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะ DR คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษเป็นครั้งที่16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนเบลเยียมต่อเวลาเฉือนชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ทีนี้แกรนด์สแลมมีเวอร์ดันที่เอาอิงแดงกลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมืออันดับ164ของโลกยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าชัยเหนืออาริเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาเป็นแบบสนุก 2-0 เซต 7-5 และ 6-0 มนัญชยาเป็นนักเทนนิสไทยคนที่2ต่อจากแทงนี่ธรรมเนนธนสุการที่เข้าถึงรอบ30มีเมดันได้นอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,200,000 บาทวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันที่เทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียที่รายการนี้มีความสำคัญคือขั้นอันดับ 1-4 ไปในศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันวันแรกในสาย A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบายๆ 3-0 เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จและนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันที่2กรกฎาคมพบกับออสเตรเลียและวันที่3กรกฎาคมพบกับอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 นกอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามปราเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอร์บรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ถึง4รุ่นโดยน้องเชอร์ลีนพนรินทร์ศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8ขวบของพนรดอนศรีชาพันธ์คว้าแชมป์รุ่น 7-8 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2วัน3อันเดอร์พาร์ส่วนอีก3แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงสินแชมป์รุ่น 9-10 ปีชายอวีป่อเซนแชมป์รุ่น 11-12 ปีชายสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ที่ห่างอันดับ2-9สโตรกและอันนาผ่องคทัยกุลแชมป์รุ่น 11-12 ปีหญิงสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมมือศึกรถจักรยานยนต์เอ็นดูรานซ์ชิงแชมป์โลกหรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการโคคาโคล่าซูซูกะแอดอัลเออร์เอ็นดูรานซ์โรดเรซครั้งที่47มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่3-5กรกฎาคมที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยชื่อ3นักเตะประกอบด้วยนิโคลัสมิเกลสันธีราธรบุญมาทันและพีระดลฉำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year 2025-2026 โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุม Pavilion A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2569โดยในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งเมื่อเวลา 4:00 นพายุดิเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางลัติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาเหนือความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.32 เซนติเมตรวันนี้ที่บัวพาคางการจนาพิเศษหลังกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น1นาทีกับกปท.สัญญาณไฟกระพริบบริเวณสี่แยกที่มีทั้งไฟกระพริบสีแดงและไฟกระพริบสีเหลืองซึ่งผู้ขับขี่บางรายเข้าใจว่าคือสัญญาณไฟขัดข้องไม่ได้มีความหมายมากไปกว่านั้นแต่ที่แท้จริงไฟกระพริบสีแดงแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางโทรต้องหยุดรถก่อนรอจนปลอดภัยแล้วจึงไปต่อส่วนไฟกระพริบสีเหลืองแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางเอกให้ชะลอความเร็วเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงไปต่อความเข้าใจสัญญาณไฟที่ถูกต้องอาจไม่ได้ขึ้นกับว่าขับรถมานานเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและจิตสำนึกที่จะใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยดังนั้นขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟไฟสีเหลืองที่กระพริบให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าปากกรนำปากกรนำเขียนปอปลากอไก่รอเรือนอเนนไม่เห็นอากาศมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปะ รณะหรือคำสันสกฤตว่าประการนำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยประการนำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เช่นอักษีประการนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจประการนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลประการนำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพประการนำหรือเทวประการนำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมประการนำหลายประการนำไว้เรียกว่าประชุมประการนำ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย

ื่อมกันโดยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อเดียวกันหรือใกล้เคียงกันหากความคิดความเชื่อของสังคมเปลี่ยนไปประเพณีก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการอพยพโยกย้ายจากถิ่นเดิมอาจด้วยสาเหตุทางสังคม

0: ัวลอยหรือตังจุยของจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากลืมเลือนไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @sarannukramthai และ www.sarannukramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดงดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้ค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: องค์ใหญ่เสด็จคันลายสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสูงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์

0: ้นจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้โดยจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดและมีอากาศร้อนจัดขึ้นพร้อมแนะนำให้เกษตรกรและประชาชนเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อเตรียมรับมือการขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายณัฐวุฒิแดงดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสงตุ้งครับ
1: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านรองคะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: แบ่งเป็น2พีเรียดแล้วกันนะครับตัวการใน2รอบเนี่ยมันก็จะต่างกันนิดนึงนะช่วงแรกเลยก็คือช่วงที่กรมประกาศเรื่องเหมือนร่องมันลงมานะครับช่วง1นี้ร่องมันก็ยังลงมาอยู่นะครับในช่วงวันที่1ถึง3นะฮะอิทธิพลหลักๆที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมาจากตัว2ปัจจัยคือ1คือร่องฝนที่มันพาดลงมาตอนนั้นภาคกลางนะครับรวมภาคเหนือตอนล่างนะครับตัวที่2ก็เป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือลมมรสุมนั่นแหละลมฝนนั่นแหละครับพาดความชื้นจากอินเดียเข้ามาบริเวณที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นบริเวณรับลมมรสุมคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนสะสมเพราะว่าฝนจะเพิ่มในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้ 1-2-3 เนี่ยจะเยอะนะฮะเช่นจังหวัดระนองนะครับพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะครับที่ตกอยู่ประจำนะครับถ้ามีลมมรสุมแรงแบบพวกนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะอีกโซนนึงก็เป็นโซนทางด้านภาคกลางและก็ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีฝนหนักนะครับบางพื้นที่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเช่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่หมองที่ควรจะระมัดระวังนะครับ
1: ค่ะ
2: อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นโซนภาคตะวันออกก็จะมีเจ้าภาพหลักจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ2จังหวัดนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในพิเรียดนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งในรอบวันที่3 4 5 6นะครับจะมีตัวพายุหมุนเขตร้อนนะวันเนี้ยเป็น depression อยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะยกระดับขึ้นไปอีกจะเป็นพายุโซนร้อน
1: ค่ะ
2: นะครับก็ตัวเนี้ยก็วันที่3วันที่4ก็จะขยับเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันออกและเมืองกาญจน์นครพนมโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันขยับมาเนี่ยตัวรอบๆขอบนอกของพายุมันก็จะมีฝนรวมถึงวันที่5ก็จะขยับเข้ามาใกล้อีกก็จะเป็นภาคเหนือฝั่งตะวันออกเขมรน่านอุตรดิตถ์นะครับเชียงรายตัวนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นไล่ไปจนถึงวันที่6วันที่7ตัวพายุอ่อนกำลังลงเป็นดีเวชันแล้วก็เข้าถูจีนนะครับพายุนี้ไม่เข้าไทยนะครับแต่จะเฉียบคือขอบของพายุอาจจะมีฝนทางภาคนี้แล้วพอพายุเข้ามาปั๊บเนี่ย4 5 6ฝนทางใต้จะลดลงนะครับก็ฝนก็จะขยับขึ้นมาตามตำบลตามตัวพายุที่เคลื่อนขึ้นมาคือฝนจะมาอยู่ทางภาคใต้ตำบลแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วก็รวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกโซนเดิมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงพิเศษที่2ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7นะครับซึ่งต้องโซนเหล่านี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนสะสมนะครับเพราะก่อนหน้านี้ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนทางด้านเชียงรายทางด้านจังหวัดน่านนะทางด้านจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกอยู่ตอนเนื่องอยู่แล้วนะครับฝนรอบนี้ก็จะเข้าไปเติมอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันมีความลาดชันหรือมีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงพีเรียดที่2ของการตั้งเหนือนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คงจะเป็นต้องพีเรียดแรกก็คือช่วงวันที่1ถึง3ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
1: ค่ะทีนี้หลังจากหมดทั้ง2พีเรียดที่

0: เนี่ย4-7แบบภาคอีสานเนี่ยมันจะได้ฝนเพิ่มจากตัวพายุหมุนเขตร้อนถึงแม้มันจะไม่เข้ามาก็จริงอ่ะแต่ว่าขอบของพายุมันก็ช่วยเติมน้ำนะฮะต้นทุนเนี่ยเราได้ระดับหนึ่งอยู่พอสมควรนะครับแต่ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดเลยแหละเพราะว่าตัวฝนจะหายไปอยู่เป็นเดือนนะครับกว่าจะกลับลงมาจากประเทศจีนในรอบเดือนปลายสิงหากันยานะครับ
1: ค่ะภาคไหนหรือว่าจังหวัดไหนคะท่านรองที่เรามองว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยเกี่ยวกับภาวะฝนทิ้งช่วงนี้ค่ะ
0: หลักเลยคือพื้นที่เขตนอกเขตชลประทานอันเนี้ยต้องไฮไลท์เป็นพิเศษเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกนะครับซึ่งเวลาฝนมันตกอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นมีความลาดชันน้ำมันจะไปไวนะครับถ้าไม่มีแอ่งน้ำไม่มีอะไรเจ็บแต่พื้นที่อ่ะการจะขาดแคลนน้ำได้ง่ายนะครับรวมถึงภาคอีสานที่ฝั่งที่อยู่ทางด้านกลางนะครับที่ไม่มีระบบชลประทานไปถึงเนี่ยโซนพวกเนี้ยต้องระมัดระวังหรือต้องประหยัดน้ำใช้น้ำอย่างเรียกอะไรอย่างมีระบบอะฮะเพื่อจะเตรียมไปรับน้ำได้ว่าไปที่จะมีฝนเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ภาคกลางที่อยู่นอกเขตชลประทานนะแต่ถ้าในเขตชลประทานไม่ได้เข้าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำต้นทุนที่ตกในช่วงเนี้ยประมาณ10 วันเนี่ยที่ผ่านมารวมถึงไปถึงวันที่ประมาณวันที่7เนี่ยมันก็จะมีน้ำมาเติมในพื้นที่นะครับถึงแม้บางพื้นที่อาจจะตกเล็กน้อยมันก็จะดีกว่าที่เป็นอากาศที่แห้งแดดจัดเหมือนในช่วงก่อนหน้านั้นครับซึ่งก่อนหน้านั้นจะเห็นว่าหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนเหมือนเดือนเมษาเลยนะครับมันก็จะทำให้น้ำมันระเหยเร็วนะครับดินก็จะแห้งไปนะครับแต่ช่วง10 วันเนี้ยท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆค่อนข้างเยอะอากาศก็จะไม่ร้อนมากถ้ามีฝนมาช่วยด้วยเนี่ยมาช่วยเติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีน้ำที่จะบริหารจัดการได้ในช่วงที่มันมีฝนทิ้งช่วงครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านรองนะคะย้ำเตือนประชาชนค่ะให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพรวมถึงกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
0: ครับก็สำหรับประชาชนนะครับที่มีฝนตกในช่วงนี้นะครับก็จะต้องมีการกักเก็บไว้ในบ่อในอะไรที่มีอยู่หรือในพื้นที่ที่มันสามารถที่จะเป็นทำแหล่งเก็บน้ำหรือธนาคารน้ำที่ทางภาครัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้ไปชาวบ้านไปจัดทำนะครับส่วนนี้ก็อาจจะต้องสำรองนะฮะแล้วก็วางแผนในการใช้น้ำอาจจะเป็นฝนทิ้งช่วงอาจจะใช้ลักษณะของน้ำหยดหรืออะไรพวกนี้มาเพื่อจะไปใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงนะครับรวมถึงอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเพราะว่าฝนทิ้งช่วงเนี่ยในปัจจัยของเอลนีโญมันจะเด่นนะฮะอากาศร้อนฟ้าจะเปิดนะครับแล้วก็กลางวันอากาศจะสูงอุณหภูมิสูงกว่าช่วงที่เป็นหน้าฝนปกติอยู่2-3 องศาไม่ควรจะอยู่ในอาการแดดนานๆนะครับอาจจะเป็นสภาวะที่เป็นฮีทโตรกได้นะครับส่วนตรงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังหลังจากวันที่10ไปแล้วถึงประมาณวันที่20นะครับก็คนที่ส่วนใหญ่ของประเทศก็จะมีอากาศร้อนขึ้นมานะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTAเกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยไม่มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยกระดับการรู้เท่าทันสื่อรับมือวิกฤตเฟกนิวส์และการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลแวระดับวินาทีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นอย่างมากมาย

0: แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเร็วคือข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI มาบิดเบือนข้อเท็จจริงจนสร้างความปั่นป่วนในสังคมรายวันคำถามคือท่ามกลางสมรภูมิข้อมูลเหล่านี้ประชาชนจะสามารถแยกแยะความจริงออกจากความลวงได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่กรมประชาสัมพันธ์หยิบมาขับเคลื่อนผ่านงานสัมมนาครั้งใหญ่ PRD Active Networkingพลิกโฉมการประชาสัมพันธ์รวมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพโดยดึงตัวแทนนักสื่อสารจาก77จังหวัดทั่วประเทศมาร่วมติดอาวุธทางปัญญายกระดับทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าในยุคที่มีแพลตฟอร์มสื่อเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากการเสพสื่อจึงจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอความจริงจึงเป็นภารกิจหลักที่กรมประชาสัมพันธ์รับนโยบายมาจากรัฐบาลเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องในทุกช่องทางทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย
1: ในมือถือเป็นยุคที่ตอนนี้เราต้องพูดถึงเรื่อง

0: ที่จริงนะครับแล้วก็ประโยชน์ต่างๆที่รัฐบาลจะเข้าถึงพี่น้องประชาชน
1: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลจึงไม่ใช่แค่การปฏิเสธข่าวปลอมแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะก่อนจะเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลเพราะทุกยอดไลค์ยอดแชร์อาจกลายเป็นอาวุธที่กลับมาทำร้ายสังคมโดยไม่รู้ตัวนางสาวพัชรินทร์ ซามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมปรับบทบาทมาเป็นศูนย์กลางในการชี้แจงความจริงอย่างโปร่งใสและรวดเร็วเพื่อไม่ให้ข่าวปลอมสร้างความเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่
2: สื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลายๆที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วย
1: การเรียกเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาคนทำงานในองค์กรเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันให้กับสังคมไทยสามารถรู้เท่าทันสื่อและก้าวผ่านยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริงนันทภาแสงตุ้มรายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการภัยพิบัติในระดับภูมิภาคร่วมกับภาคีเครือข่ายสมาชิกอาเซียนโดยการผลักดันกรอบแนวคิด Aspect เพื่อเตรียมรับมือสาธารณภัยรอบด้านรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
3: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างซึ่งที่ผ่านมาการจัดการภัยพิบัติมักมีข้อจำกัดด้านการประสานงานและการส่งความช่วยเหลือข้ามพรมแดนในสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่48ณประเทศฟิลิปปินส์ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปภ.ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวคิด Aspect หรือกรอบวิธีสารเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงรอบด้านโดยกรอบแนวคิดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความร่วมมือ6ด้านสำคัญตั้งแต่การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลและโลจิสติกการลดขั้นตอนทางธุรการข้ามพรมแดนไปจนถึงการยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางที่มุ่งปกป้องกลุ่มเปราะบางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
4: แนวคิด Aspect ก็มีหลักเน้นใน6เรื่องนะครับในเรื่องแรกเป็นเรื่องการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านระบบดิจิทัลการแบ่งปันข้อมูลใช้ระบบโลจิสติกในการทำงานรวมถึงใช้คลังเดลซ่าซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเองที่มาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับประเด็นที่2การลดขั้นตอนทางธุรการไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองการกักกันโรคนะครับประการที่3แนวทางในการรับมือภัยพิบัติในเชิงคาดการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมเรื่องกลไกหน้าเพื่อให้มีความสามารถในการระดมความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอันที่4กันก็จะเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนตอบโต้ภัยพิบัติของอาเซียนนะโดยจะเปิดรับเงินสมทบจากทั้งภาครัฐและเอกชนประการที่5การเตรียมรับมือภัยพิบัติหลายรูปแบบโดยจะขยายขอบเขตและครอบคลุมทั้งเรื่องภัยธรรมชาติภัยทางชีวภาพแล้วก็วิกฤตที่ซับซ้อนนะครับสุดท้ายเลยนะเรื่องอาเซียนจะยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางนะโดยจะเน้นการจัดการภัยพิบัติโดยสายชุมชนเป็นฐานให้ความสำคัญกับการปกป้องกลุ่มเปราะบาง
3: สำหรับการเตรียมความพร้อมภายในประเทศปภ.มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากโดยยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลางซึ่งดำเนินการตลอดระยะเวลากว่า20ปีสิ่งสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐจะเข้าถึงโดยได้ขยายผลสู่กลุ่มเยาวชนผ่านเครือข่ายยุวะอปพร.ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้านและตำบลกว่า500แห่งเพื่อทบทวนองค์ความรู้และสร้างศักยภาพให้ชุมชนพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
4: ปัจจุบันนี้ปปเราก็ทำงานด้านชุมชนเนี่ยมาโดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านกลไกผู้นำชุมชนหลักใหญ่ก็คือการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำเพื่อสร้างชุมชนของเขาเองเนี่ยให้มีศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติอีกอันนึงก็คือเราต้องทำให้พี่น้องประชาชนและชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองก่อนที่ภาครัฐจะเข้าถึงนอกจากนี้เรายังทำโครงการสำคัญนะครับเป็นหลักสูตรยุวะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับหรือยุวะอปพร.เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับ าวชนนะครับในช่วงอายุ 13-18 ปีรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยกันพัฒนาความสามารถในการตอบโต้ภัยพิบัติของชุมชนสุดท้ายเลยก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยใช้หมู่บ้านชุมชนที่เราเคยอบรมไปแล้วทบทวนองค์ความรู้ให้มีความพร้อมการป้องกันบรรเทาสาภัยเกือบ500แห่งเป็นภารกิจที่จะสอดรับกับแนวคิดของ Aspect
3: ภารกิจบนเวทีนานาชาติของปภในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการจัดการภัยพิบัติยุคใหม่ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภูมิภาคสู่การปฏิบัติจริงโดยมุ่งบูรณาการเทคโนโลยีและการคาดการล่วงหน้าเพื่อทลายอุปสรรคข้ามพรมแดนและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันระดับฐานรากตามแนวทางให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตประชาชนให้ปลอดภัยและยั่งยืนในทุกวิกฤตการณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทวีปยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้อุณหภูมิในหลายประเทศทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความกังวลว่าประชาชนหลายล้านคนในยุโรปต้องเผชิญกับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทางด้านสุขภาพพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญติดตามรายละเอียดในรายงานพิเศษค่ะ
5: คลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสจนทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนหลายล้านคนทั่วยุโรปโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้โรงเรียนและสถานที่ทำงานจำนวนมากต้องปิดทำการนอกจากนี้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าระบบบริการขนส่งทางรางและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในยุโรปต้องหยุดชะงักเป็นวงกว้างบรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามวลความร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวเข้ามาในทวีปยุโรปจนกลายเป็นโดมความร้อนที่กดทับมวลอากาศและทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ทำให้ความชื้นลดลงจนเมฆไม่สามารถก่อตัวได้ส่งผลให้แสงแดดรุนแรงแผ่ความร้อนลงสู่พื้นดินมากขึ้นโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทำให้ในช่วงที่ผ่านมายุโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกนายแพทย์ติโดลอสอัตนาฮอมกีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปทำให้ประชาชนกว่า150ล้านคนเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนจัดและพบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มากกว่าปกติถึง 1,300 รายตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีความเชื่อมโยงกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นในยุโรปพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะเครียดจากความร้อนซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันและทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบที่ฆ่าชีวิตผู้คนในยุโรปนอกจากนี้ยังเตือนอีกว่าอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิสูงในเวลานี้สอดคล้องกับรายงานของกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสที่ระบุว่านับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสมากกว่าปกติประมาณ 1,000 รายส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปแล้วกว่าร้อยละ40เป็นการเสียชีวิตในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในฝรั่งเศสอย่างน้อย70รายนับตั้งแต่เผชิญกับคลื่นความร้อนส่วนใหญ่พบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปกำลังกลายเป็นความปกติใหม่ของภูมิภาคแห่งนี้เนื่องจากปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งชั่วอายุคนกำลังกลายเป็นสภาพอากาศที่เกิดขึ้นแทบทุกปีโดยมีสาเหตุจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้บรรดาประเทศในยุโรปดำเนินมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนจากคลื่นความร้อนรุนแรงและผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศธนิกธนกรไพศาลรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสพผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศ หรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
9: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอากตังทุกตังอาศัยโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตแต่มากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมล somnet.p@msu

้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้ง

รือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกรมบ่อแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน .101 ปนจ.ราชบูรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสะสัตตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งหมายจะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานกิจอุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายน่าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตโอที่คือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเพราะนั้นในอภิรักขิตสมัยในวันพิเศษเช่นนี้อาตมาภาพก็ถือเอาเหตุนี้มาปรารภกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทำบุญข้าวประดับดินหรือว่าบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คนงามความดีทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปในวันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่ต้องตีเกาะเคาะไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐบาลไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีใครบอกถ้าจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญจนรู้จักกันโดยสามัญสำนึกถ้าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินในภาคอีสานของเราทั้ง16 17จังหวัดนี้ตลอดทั้งฝากฝั่งของหรือฝั่งแม่น้ำโขงทางซ้ายคือพี่น้องทางประเทศลาวตั้งแต่เนื้อจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเนื้อตั้งแต่นู้นท่าแตงสละวันจำปาสักสีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันทุงขึ้นมาจนถึงนี่เลื่อยเปื่อยมาจนถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกขึ้นมาถึงปากสันลึกเข้าไปทางในเมืองคำเกิดคำม่วนก็ตามเลื่อยขึ้นไปจนถึงเวียงจันทน์หลวงพระบางพาตั้งวังเวียงขึ้นไปนู่นก็ล้วนแต่มีประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสากเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกฐินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกฐินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาเท่าไรขาดนั่งขาดละครใครจะค้ำบ้านไหนอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือนสิบบุญข้าวสากบุญปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดีนี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้ นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิลักษิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังการทำบุญเดือนสิบนี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศตั้งเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินเปลือยข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้คือเอาวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองและก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้วมีมานานแล้วคือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้งหนึ่งเดือนของเดือนสิบนี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีหนึ่งนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่อยู่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือนสิบนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการกระแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสางวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่ก็มาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็ขอถือโอกาสนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000-4,000 ปีมาแล้วบริเวณที่นี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานและก็จากประเทศลาวจากเหนือจากซำเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักตีทันดอนปากเซเนินกับเซดงคันทุงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซำเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกันแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่นสองฝากฝั่งของนี้เจริญมานานมานานกว่าที่ไหนในสุวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแผ่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้แล้วสุดท้ายในค่อนพุทธการในค่อนในประชิมพุทธการก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทาน ได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งของได้มาเยียประทับรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบินป่าสุดท้ายก็ได้มาเยียบชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่วัดพระธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครของเราและก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพชรแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกัสสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในภัตตกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันโทโคนาคามโนกัสสโตมาถึงเรากุกุสันทะโคนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราหูโคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้ากับปณะคีรีที่ดอยเข็นใจภูกำพร้าเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพพานดับขันปรินิพพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปได้ไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเหล่ามลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้7วันที่มกุฏพันธนะเจดีเสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูกอุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกำพร้าขอจงได้เสด็จออกมาหลังจากนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สุวรรณภูมิที่ดอยกำพร้าเข็นใจคือริพธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ.8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในภัตตกัปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกำพร้าพนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณที่นี้และบริเวณที่นี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระปุรีแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาทำให้มันเต็มให้สมบูรณ์นั่นก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมืองสีโคตบูรณ์บ้านพ่อเมืองแม่ของเราแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่บรรพบุรุษของเรานี่ในเจริญรุ่งเรืองมายาวนานมีชื่อว่าพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนันทั้งพนมและฟูนันนั้นแหละรวมกันคือสีโคตมะปุระต่อมาพวกเราพูดเร็วๆพูดเร็วข้าวสั้นข้าวก็เลยเหลือแต่คำว่าสีโคตบูนสีโคตบูนสีโคตบูนนี้เป็นดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมสองฝากฝั่งโขงไทยลาวอ้ายน้องตลอดสุดแดนแผ่นดินอีสานแล้วก็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็คืออาณาจักรลูกหลานของชาวสีโคตบูนขอให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตบูนพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตตูใจชาวสีโคตบูนตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตบูนโน่นเราก็เลยมีพุทธศาสนา ดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญข้าวสากนี่ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญข้าวสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกับพัดข้าวสลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่ข้าวสากขอให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญข้าวสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากหรือยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวฉลากกับพัดนั่นเหลือแต่ข้าวสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี่โดยความมุ่งหมายเห็นว่าณบริเวณถิ่นนี้อาณาจักรถิ่นนี้จะเป็นที่สงบร่มเย็นจะเป็นผู้คนที่มีบุญวาสนากตาธิการสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นมาค่ำมาชูพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการณบริเวณถิ่นนี้เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้มองเห็นว่าเป็นบริเวณที่คนจะมีบุญมีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนจะอุปถัมภ์คำชูมีศรัทธาปราสาทในพุทธศาสนาแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นแก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ดวงสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกท่วนหน้าณบริเวณนี้ยังมีชื่อว่าสีโคตมะปุระหรือว่าสีโคตบุญพวกเราพูดแล้วเมื่อพุทธศาสนาได้ฝังรากลงตรงนี้ชาวสีโคตบูนเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ากราบไหว้ทุกเช้าทุกค่ำในพระรัตนตรัยยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวพระพุทธอยู่หัวพระธรรมอยู่หัวพระสงฆ์อยู่หัวก็เลยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระเจ้าอยู่หัวเห็นเนนน้อยยังไม่ใหญ่ยังไม่เป็นพระก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือแต่เพียงจวนน้อยสีโคตมะปุระก็เหลือแต่สีโคตบูนข้าวสารากกับพัดก็เหลือแต่เพียงข้าวสากพระยาก็มาเหลือแต่เพียงเพียเพียชาโนชิตเพียโน่นเพียนี่นี่แหละคือโฉมหน้าของอีสานโฉมหน้าของลาวแท้โฉมหน้าของสีโคตบูนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณมานานแสนนาน 2,530 ปีมาแล้วก่อนหน้าที่พุทธศาสนาจะฝังรากลงสู่จิตใจอันลึกซึ้งของชาวสีโคตบูนนี้ชาวสีโคตบูนก็นับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นหลักนับถือจนได้ทำเป็นผีแจผีบ้านผีเรือนโดยบรรพบุรุษของเราเล่าเอาองค์นี้เกินมาจากฟ้าจากสวรรค์จากไทยจากไทยจากแถนคำว่าไทยแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แถนก็แปลว่ามาจากฟ้าอีกเหมือนกันแถนหลวงฟ้าขินทรงให้ลงมาเกิดแถนใหญ่ยางามแล้วก็เท่าใสเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษนั่นเป็นคติของมนุษย์ไม่ว่าที่ใดแม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองก็ยังบอกว่าตนเองเป็นลูกพระอาทิตย์พี่น้องชาวจีนก็บอกว่าเรานี่มาจากเทียนไทยสุขาวดีพี่น้องชาวกรีกฝรั่งมั่งข่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกของโอลิซิสหรือว่าอิลิวชันก็คือแสงสว่างสวัยจากดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นคนไทยคนลาวชาวสีโคตบูนนี่แหละก็เลยเรียกตนเองมาจากฟ้ามาจากไทยมาจากแถนก็เลยมีการเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแถนกันยกใหญ่ก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาขอให้เราได้เข้าอกเข้าใจกันให้ดีๆการเลี้ยงผีไทยผีฟ้าผีแถนนั่นแหละคือการบูชาบรรพบุรุษอย่างเข้มข้นมาก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาทุกบ้านทุกเรือนมีผีเฝ้าบ้านเวลาจะกินข้าวกินปลาก็เรียกผีเรียกสางถ้าหากท่านมีโอกาสได้ไปค้นอ่านหนังสือหลักคำผูกสามก็ดีบั้งจุ่มก็ดีพื้นคุ้นบรมก็ดีจะได้พบสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นคำว่าเวลาจะกินข้าวกินปลาก็ยังมีการเรียกคนโบราณสอนกันไว้ อันว่าแทนใหญ่พร้อมแทนหลวงเถาใส่ก็ดีครับทั้งยางงามเจ้าสามเถาหมุดไปเขาก็มอละนาดเหนียดลดสัวตายไปทวนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสือมุ่งเดียวนี่ค้นจึงได้กล่าวต่านเอิ่นต่างผอกพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้ามาหากันมากินอย่าสมมั่วเมาสาเทียนย่อมมากินเขาโพสนั่งเขาผอกตามแต่คนมอบให้เขานั่นแต่จึงกินจนว่าล่ำดับเถ่าพายรุ่นเฮาใหญ่มาพี่ย่ามากินข้าวน้ำเฮาจังเอิ่นใส่ผีในคำกล่าวเหล่านี้คือการเคารพบูชาบรรพบุรุษเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็สอนให้เราเคารพรู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนิมิตตังฟ้าทูปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาแสดงออกถึงบุญคุณปู่ย่าตายายคติของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปให้แก่ปู่ย่าตายายนั้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเราชาวสีโคตบูนสองฝากฝั่งมาก่อนพุทธศาสนาอยู่แล้วพอดีวัฒนธรรมพุทธศาสนาของอินเดียได้เข้ามาก็พอดีมาผสมผสานกันชาวอินเดียก็นับถือเรื่องนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเขาก็มีการทำบุญให้แก่คนตายในเดือน10เขาเรียกว่าฤดูสลัทะสัมสลัทะสมเยกิตสัมภาเทภาษาบาลีว่าอย่างนี้ฤดูสลัทะอันคับคั่งไปด้วยต้นข้าวนี่กิตสัมภาเทคับคั่งไปด้วยข้าวกล้าสลัทะสมเยในฤดูในสมัยแห่งสลัทะในสมัยนี้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังชิวเต็มทุ่งเต็มท่าจิตใจของเจ้าของไร่เจ้าของนาสดชื่นแจ่มใสเบิกบานฝนฟ้าอำนวยให้ปีนี้คงจะได้ข้าวได้ปลาพร้อมกันนั้นในเดือน10ฤดูสลัทะน้ำปิ่มฝั่งกุ้งห้อยปูปลาตามทุ่งตามท่าลงทุ่งลงท่าตึกซ่อนย่อนแหใส่ซ่อนใส่ใส่อะไรต่างๆมันหาได้ง่ายปูปลาหาได้ง่ายส้มสู่กูกไม้ผลหมากรากไม้อะไรต่างๆก็สุกในหน้านี้ตั้งแต่ลูกน้อยนาตามที่เราปลูกง่ายๆก็ดีฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดมามากกล้วยก็ออกลูกสุกงอมมีช่วงนี้ไม่มีเวลาใดที่จะดีไปกว่าเวลาที่อุดมสมบูรณ์มาต้อนมาหอมข้าวปลาอาหารสมสุกลูกไม้ปูปลากบเขียดหาได้ง่ายก็เลยมาคิดถึงพ่อ

อารอเรือทอทหารสระทะตัวนี้แปลว่าฤดูน้ำปิ่มฝั่งฤดูเป็นที่ชื่นชมแห่งมวลสุนัขสุนัขมันทำอะไรกันสุนัขมันผสมพันธุ์กันในหน้านี้มันก็เลยชื่นชมแล้วอีกอันหนึ่งสระทะที่เขียนด้วยสอสาราสระอารอเรือทอทหารสระทะตัวนี้แปลว่าทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปก็เลยรวมกันทั้งสอสาราสระทะสอเสือสระทะฤดูที่ชื่นชมแห่งสุนัขฤดูฝนที่น้ำเต็มฝั่งฤดูแห่งการทำบุญอุทิศรวมความแล้วก็เข้ากันพอดีในหน้านี้สุนัขผสมพันธุ์กันก็ชื่นชมน้ำก็เต็มฝั่งฝนตกดีเป็นเดือน9เข้าเดือน10พร้อมกันนั้นก็เลยมาทำบุญเพราะสมโสกลูกไม้ปูปลาอาหารกบเขียดมาต้อนมาหอมหาง่ายก็เลยมาคิดถึงมากมากคนโบราณก็เลยเอาด้วยเหมือนกันในภาคอีสานในภาคกลางในภาคใต้ภาคอีสานเขียนไว้ในหีบ12ของ14ไว้เลยเมื่อฤดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวสาการประชาชนชาวเมืองกันเราเตรียมกันไหวผ้ากันท่านยังเขาประดับดินกินกรท่ายกท่านทอดไห้สังโฆผอมสู่พ่ายเดือนสิบได้ลำลวงมาถึงเดือนสิบมาหอดแล้วท่ายกทอดบวยบานเบิกพี่ท่ำท่านต่อมาสองสันเข่าสากน้ำมาให้สังโฆท่านทอดผ้ากันวังหยอดแก้วนิพพานผลบ่อนเย็นถึงฤดูเดือนนี้ย่อมพบานเพิ่นปล่อยเพจกับทั้งสัตว์นรกผอมในหมอแผ่นแดงเทพทอนไทยในระวางกามาเสด็จลงมาหาหมู่เฮาม่วนผอมซึ่งที่เป็นแสงเสือกันมาแต่ศาสตร์ก่อนที่มาคอยหับตอดล่อถาส่วนบุญซึ่งที่เป็นเทพไทยนู่อยู่ทั้งสวรรค์สิพากันลงมาจอบซ่อมลิงเยี่ยมเห็นเขาทำบุญสั่งการกุศลสั่งก่อดีใจนำพี่น้องสิเมื่อพออยู่สวรรค์ขั้นเห็นเฮาเลิบมางหีดเก่าข้องหลังก็ดีแล้ววนกุศลสินธรรมบ่คันหนึ่งน้ำจ่อยเขาก็พากันหน่อยในหัวใจเอาอังคิดคะนี่น้ำพี่น้องสิล่องหมอกแผ่นแดงส่วนว่าเพจนั่งลกหายได้ปลดปล่อยมาเมืองคนเขาก็สละวนศอกหาสาดแฝงซุ่มเสือแลนขึ้นเนื้อล่องไต่ตามสลาหิ่งทาตามห้นทางควงบาทหาเสือเซนโตข้อประทุกอยากให้อาศัยเพิงใบบุญตั้งแต่ยังเป็นคนบ่ได้ทำบุญเอาไว้มั่วแต่บนวินสั่งปาปังกำบาปตกมาในเส้นนี่เลยล่องหมอกแผ่นแดงเขาก็เลาะแหล่งแข่งห้องหำหวนหาทั้งโลกล้านอาวอาบ่ได้ยินเสียงนั้นย้อนว่าอกุศลเบื้องปาปังกำบาปได้มาบังเลื่อมไว้ให้เขานั้นบ่ได้ยินนี่บังก็มาร้องเรียกหาพี่หาน้องตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาเที่ยงไร่เที่ยงนาศาลาท่าน้ำด้วยความอยากความหิวร้องหิวเปรตทั้งหลายร้องหิวเหลือเกินแต่พี่น้องไม่เห็นเขาก็เมื่อยเลาะสอกคนทั้งไห่หำกันนิ่งหาลงไปตามเทียงหน้าป่าดงพ่องเสียงเบิดเสียงโห่เห่ห้องควนข้างเอิญกูกลูกและล้านกระบอกหูตำนั่นแลนบังเขาก็ส้มซ่านเข่าอาลามล้วงกวงใหญ่หลังแต่เห็นพี่น้องพ่อได้ส่วนบุญเขาก็ดีใจหล่นเห็นคนแนนอังคือจะเห็นพี่น้องข้ามีเทียงจริงล่างพองเห็นพี่น้องสาดเต็มแนวโตมาจำสินกินท่านสืดส้มหัวแหม่งโพสนั่งเขาปูปลาเสียนตอนผ้ากันท่านถอดไห้ก็เลยได้อิ่มพุ่งเขาก็ย่อมือขึ้นสาธุการพร้อมพำสาธุทอนปากกาวตานพรให้อยู่เย็นขอให้ลุหลับได้โดยดังใจประสงค์งามเมื่อหม้อละหน้าตายให้จะเมื่อเมืองฝาล่างพองส้มสาดเขาอารามล้วงกว่างไงเห็นแต่หน้าเพิ่นผุ่นบ่มีเสื้อเซนโตบางพองกำเว้นสางปางหลังนักนวงเขาไปวัดบ่ได้มั่นห่อนจังไฟเขาก็ดาวดาวดินหีบออกจากอารามเมื่อเขตท่อละนี่สงจังคอยเศร้าหายห่อนข้อวาติเตียนเจ้ากูส่งถ้ำพองประเสริฐกำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟนี่พวกนี้เข้าวัดไม่ได้เข้าไปแผ่นดินร้อนเหมือนกับไฟเพราะโทษที่เคยด่าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีติเตียนกล่าวโทษชักชวนชาวบ้านให้เข้าใจผิดพระองค์นี้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ทิ่มหีบเก่าคลองหลังพระที่ท่านดีตนเองกับเห็นเป็นโทษชักชวนคนอื่นติเตียนว่ากล่าวในที่สุดก็เลยตายตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตมาก็เข้าวัดไม่ได้ข้อว่ากำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟ

ฟังเสียงพินเสียงซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเด้เสียงซ่อดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ้อยเอิญสู่สวรรค์

คือหอดเด้คือหอดกำสังคมเก่ามาล่างเข้าคือหอดดงดอนนาแต่แก้วกินยังกวงคือหอดเด้คือหอดปวงคนเฒ่ามาล่างเข้าตั้งแต่เก่าขวดเคียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางหอ

ทั้งเสียงมวยมวยของเจ้าหัวหำตีกองแรงทั้งพองตีกองเด็กบอกเตือนให้เฮาหูสังฆนาตองกังสดานอยู่นี่น้ำนี่นำบอกให้หูกำหายยาสิทำ

มีน้องเอ้ยแสนสิทุกพลอยสั่นเฮาได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วบุญกุศลหลวงหลายอย่าได้ไล่ลืมเนื้อข้าหาบุญเฮาหน่อยฝังหลังบ่ไม้มากแสนสิทุกอยากหายบุญหน่อยให้เติมเอา

ขึ้นบนเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม้มากแสนสิทุกข์ยากหายบุญหน่อยให้เติมเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ท้อฟ้าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันเนาะบุญกับพี่นี่กันน้องบุญป่องเข้าใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ย

มาบมาเปลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแหล่ลิงเกียงทึ่งสวรรค์พุ่นหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง่งเฮามาละเหล็กเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันน้อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาเด็ดตื่นกันพี่น้องเอ้ย

เฮาละเลิกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอน้อยโฮมเขาได้เติมกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากล้นแหน่งอังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใดไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแหนแห่ย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่น

คือห้องปลูกต้นใหม่เพียนพำแห้งหักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโดนน้ำเข่าสิจอจีจูมดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนมากสิเป็นสันแล้วดนน้ำได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุขเฮิมพร้อมเป็นต้นล้นเลื้องนี่หักถ้ำเนี่ยมแท่บุญกรรมน้ำแต่งพี่น้องเอ้ยไผเดนอหอนจักลบหลีกหลีกรรมใดส่งผลพี่น้องเอ้ย

มาบมาบเหลื่อมพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผุนเลอเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาสวัสดีและหายพ่ายฝ่า

สบายดีพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถ้อยคำสำนวนกรของอีสานบ้านเฮาเว้าภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสมประสานกับเสียงพิณเสียงซ้อเสียงของดังมาห้วนห้วนเป็นเสียงเอิ่นให้ลุกปุ๊กให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อายน้องที่หักเพงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดไงมาห่วมศาสตร์ห่วมเส้นห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสั่งมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินข้าวห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเข่าห่วมล้านประสานจิตประสานใจสั่งคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮามื้อนี้ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งดาดเหือแห้งงานมาเป็นทานห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไพ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไพ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาใส่ลั่นกักบังกินปลากังปูหินตามหอมห่วยเฮาเขาเฮ็ดปุกปุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวซุ่มซุ่มหากใหม่ไงเขียดโม่แกงใส่ผักตำนิ่นกินแล้วนอนสุกยาทวนทวนควรอูดเทียงควรเกี่ยวงอนคือไปใดยังนอเหนือเทิกเอิกลายทั้งใดนอสิใดเมื่อเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผลสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหาเป็นเตียนเอิดเติกย้อนว่าหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนได้เป็นบ้านเป็นเมืองขั้นหากเบิดเซนใหม่ผัดมาได้เซนคนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ดงดอนใหม่นี้ไก่บ่ได้สั่งเลยว่ายังห่วมห้องดงกว่างกับเป่าเป็นย้อนว่าพ่อแม่ของเฮาเพิ่นพากันทางป่าทางดงขวดเคียกินจนเล็บเหี้ยนเล็บกุดหย่อนเลี้ยงพวกเฮาใหญ่กาหน้าบ้านกรรมอันนั้นเวรอันนั้นสิตกอยู่จากพ่อจากแม่เฮาแล้วก็ตามมาถึงเฮาเพิ่นว่ากรรมพันธุกรรมหักเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองยามกรรมท่าญาโทกรรมนี่สิเป็นผู้ไห้มุ่นมั่งสังขยาซึ่งกันและกันย่าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญสำชีวิตหัวพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยทางทมทวมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หุงเห็นส่วนวันน้ำโคตรเสือเสียงสื่อศักดิ์สกุลบ่หอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องบุญกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานแท้แล้ว

0: ข่มบอกข่มว่าวังกี้นี่เป็นการบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขเว้าให้พ่อแม่อ้ายน้องได้ยินได้ฟังพ่อแม่โบราณของเฮาเพิ่นบอกฝากฝ่าฝากดินฝากลมฝากแหลงถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเมืองยามเมื่อคนผู้ใดผู้หนึ่งล้มหายตายไปเบิดเส้นใหม่ได้เส้นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสรรสร้างบุญกรรมน้ำแต่งอันใดก็ตามเพิ่นว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบัดนี้พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่ทางป่าทางดงฮักหลางทางพงป่าดงพงไผ่เป็นเอิดเติดพี่น้องเอ้ยกรรมอันนั้นเลยตกมาสู่เฮาพระพุทธเจ้าของเฮาเคยได้ตอบปัญหาเทวดาผู้หนึ่งในยามขอนสิแจงเศรษฐวันมหาวิหารอารามของเศรษฐีซื้ออนาถบิณฑิกเศรษฐีคืออารามของตาสุทัศน์ส่วนของนายเชษฐ์เทวดาไปถามว่าคนในโลกนี่เขาสิเฮ็ดบุญสุนทรทานแนวใดน้อจังสิได้บุญหลายสายยาวตายแล้วสิได้ขึ้นสวรรค์ซื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าวนโรปาอารามโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจะอุทปานั่นจะเยทะทันติอุปสยังเตสังลัตโตจะทิวาจะสธาปุญยังปวัตติธรรมทาศิรสัมปันนาเยชนาสขคามีโนโอ้ยขอโทษขออภัยผู้ขาเจ้าหัวปาเยคู่ดงข้อเว้าภาษาบาลีข่มเว้าข่มว่าข่มปากข่มจาอินอ้อยอ้อยเว้าสู่พระธรรมเป็นคำเว้าคำจาพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าสังยุตตนิกายสคาถาวักเล่มที่15วรรณโรปสูตรข้อที่146หน้า46พี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาซื่อข่มเว้าข่มว่าวังกี้นี่แปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวเฮาได้ข่มว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาดงผู้ใดคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินผู้ใดสร้างน้ำปลูกป่าโดดน้ำถึงฝ่าซับน้ำในดินสร้างบนอยู่บนเศร้าให้คนทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยเตสังลัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติบุคคลมูนันสิได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญกับข้าเจ้าทุกเมื่อทุกยามธรรมัทธาศิรสัมปันนาเยชนาสกขามิโนคนจังสันแล้วเสวาตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนบุคคลผู้ใดทางป่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียด

ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่ต้องเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแล

หัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมดิครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยดิสนีย์

พระกรุณาธิคุณต่อพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.ภายหลังเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประชุมมีวาระพิจารณาวาระกระทู้ถามเช่นการปรับปรุงกฎหมายและเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติจากนั้นจะพิจารณาวาระเร่งด่วนประกอบด้วยร่างกฎหมาย3ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมและร่างพระราชบัญญัติล้มละลายกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศแปรปรวน2ช่วงเวลาเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงยาวตลอดกลางเดือนนี้นายเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งกักเก็บน้ำ
1: นายณัฐวุฒิแอนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกระหว่างวันที่1-3กรกฎาคมนี้อิทธิพลจากคลื่นมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับมรสุมได้แก่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4-7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ขอบของพายุจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์รายงาน
0: นายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้าคดีลอบระเบิดบ้านสปอมเร่งรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
2: นายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุลอบวางระเบิดบนถนนทางหลวงหมายเลข42พื้นที่บ้านสปอมหมู่8ตำบลไผ่วันอำเภอตากจังหวัดราชบุรีว่าเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจได้บูรณาการกำลังเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนของการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดนราธิวาสได้เร่งดำเนินการเยียวยาผู้บาดเจ็บชาวมาเลเซียทั้ง2รายโดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วขณะเดียวกันอำเภอตากใบร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ประเมินความเสียหายของรถยนต์ผู้ประสบเหตุเพื่อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนายอำเภอตากใบยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายจะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ควบคู่กับการเยียวยา
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754 ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคชินรา

มีชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่ตรวจอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดยิ้วขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายห่อผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนักทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยแม่ไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามมณีผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาลแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตามทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเข้าแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะหมั่นกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพันธุ์

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเหม็นอยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกโดยการกราบในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้า

จางเหลงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

าภิกษุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มีเจ้าเคาะประตูคือจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถอะ

งเมงได้ฟังดังนั้นก็สำเพยินนะนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองเหมิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหมิงเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝิงไฟที่หน้าเตาแม่

ียงที่หลังออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจเข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มชื่นในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเพเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่ตอนนั้นที่จะให้ความรัก

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

แม่ลำบากตรากตรำทุกข้ามเช้าหนักก็เอาเบาก็ซื่อไม่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยที่ล้าทั้งตาเปียกแม่ยอมเพลียชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกปลูกพันกระสันรักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจ

างตั้งใจจะได้นูเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกฤดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกสมุทฐานคันตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดเก้าเดือนกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนาโตเสนปีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่

เอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงศ์ดำรงนามไม่ลำบากยากเข็ญจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกที่ถูกตาไม่รำคาญ

ใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชูสู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาน่าชานนักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ของเราพลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดยศจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลิมีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลิมีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม่จะห่างหายเลิกล้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้ายังมีชื่อว่าโทหะลิมีผู้มีใจสอง

ื่อคลอดลูกแล้วเมื่อได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันตรีแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตรีและชนีตรีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชนีตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนเปให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าคู่เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เชื่อก็ไม่ได้

ทาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงไม่ตกว่าถ้านายกาละถือทิฏฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฏฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฟังธรรม

เศรษฐีให้นายกาลักษ์เป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาลักษ์ไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาลักษ์ไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

่องเช้านายการะรีบกลับบ้านท่านเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

ันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้าหนุ่มพันกหาปณะเชียวนะลูกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเพียงบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจ้างแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมเลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต้น

ารเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงนำค่าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับค่าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาค่าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปฐพาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นนี้ยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์ซะอีก

สำหรับผู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกที่ดีของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเดียวกับท่านอนาถบิณฑิกเกษตรเพียงแม้จะมีเงินได้จำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80 โกดแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ด้วยการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้

มัยแผ่นดินช้องมีขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งท้ายสู่ผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตรียมแซ่อึ้งหรือสมัญญาว่าชาญกูเป็นชาวเมืองกังไซมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปฏิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

จากการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านท่านเป็นถึงขุนนางคู่ใหญ่ควรใช้บ่าวไพ่ให้ผลในบัตรมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมอึ้งเท่งเตียนตอบว่ามารดามิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไหมท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลอมบัตรท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงมือของท่าน

คนไม่ได้เกิดจากโพรงม้าแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในครรภ์โพธิ์ของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความศีสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเนื้อที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตระหนี่กลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสระที่บอดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ยามลูกคืนแม่ผมกรมหลายท่องยามลูกเฒ่าแม่โศกวิโยกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตาย

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตียมีสมัญญาว่าบุ้งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเข้าเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่ตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

ัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาเรื่องแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แห่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าโง่แม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเขามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลื้องเสื้อผ้าที่สวมออกคุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพร้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหงีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติ

หมอเต็งหนีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3 ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะไหนวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแปะยู่ตอบว่าโอ้แม่แต่ครั้งก่อนๆ นู้นแม่เคียนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ปวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าแต่ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโถแม่ละลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้

ขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดีให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอสำหรับที่จะไปทำมาหากินได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หางานให้ทำหาคู่ครองที่สมควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติตนไม่ให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติที่ดีที่งามของลูกเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอ

นอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทำไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง

คือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้านร่วมสังคมแล้วก็จะมีคู่ครองซึ่งตามมาทีหลังเหมือนเดินทางไปพบกันลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเราอยู่ตรงกลางเราจึงต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาเราจะต้องพร้อมทั้งสามอย่างอย่างน้อยกตัญญูหมายเลขหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่กตัญญูหมายเลขสองคือบุญคุณของครูบาอาจารย์กตัญญูหมายเลขสามก็คือเพื่อนบ้านประเทศร่วมสังคมร่วมประเทศชาติเดียวกันลักษณะเช่นนี้เราจะต้องรู้จักให้ได้ซะก่อนแล้วกตัญญูต่อมาก็ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาอย่างนี้ต้องตระหนักต้องสำนึกอยู่เสมอในสมัยพุทธกาลโน้นมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสาลีบุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านองค์นี้มีสติปัญญารุ่งเรืองมากไม่มีพระสาวกองค์ใดที่จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสาลีบุตรองค์นี้ถึงก็กล่าวว่าเป็นธรรมเสนาที่บอดีเป็นจอมทหารแห่งธรรมเป็นอัครสาวกองค์เอกที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสารีบุตรนั้นท่านเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่และต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านพระสารีบุตรเนี้ยยึดมั่นในความกตัญญูท่านได้เรียนธรรมะครั้งแรกจากพระอัสสชิเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนอนนี่ต้องเอาหัวไปทางพระอัสสชิเสมอเช่นสมมติว่าพระอัสสชินอนอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทิศตะวันออกเวลาท่านเดินไปต่างเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นเดียวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระภูมิพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สารีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหว้ทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาหรือพระสารีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพบูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าสาธุดีแล้วเราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสารีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยร้อยเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเคารพสุดหัวใจนี่แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลขสอง

เขาบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ได้ตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธพราหมณ์คนนี้ได้ปะพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราแม้เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าภูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบุตรเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเรียกว่ากตัญญูต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมตลอดกาล

0: ในครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตท่านพระสารีบุตรเมื่อวันที่ท่านจะตายท่านก็ยังพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรถีลัทธิอื่นทีนี้ท่านจะปรินิพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั้นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อนในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังลากเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันของแม่ก่อนที่จะตายยังนึกถึงคุณโยมแม่ไปโปรดก่อนแล้วจึงตายและก็สิ้นใจนี่เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะคิดว่าบัดนี้เราจะทำอะไรบ้างแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่ของพ่อไม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเพราะการกระทำชั่วของเราแล้วพยายามในวันหนึ่งข้างหน้าหากมีโอกาสตอบแทนทำจิตใจพ่อแม่ให้สู่สวรรค์ให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวชสองชั่วโมงสามชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเขาแล้วก็ศึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่สวรรค์
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคชินรำขอขอบคุณครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยะราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569รัฐบาลยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือ
1: กับอิหร่านที่กรุงโดฮาของกาตาร์เสร็จสิ้นลงโดยยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนทีมชาติสเปนเช็คความพร้อมแนวรุกหลายคนก่อนลงแข่งขันกับโครเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยะราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569
2: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าชุม2569ซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการและวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นโดยมีพระท่านโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมีคณะสงฆ์เครือข่ายทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสถาบันการศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานงานกับทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมทั้งด้านกิจกรรมดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยและในฐานะสิริศิลปินที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และกิจกรรมอันทรงคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติและทรงมีบทบาทสำคัญในการทำรงอัตลักษณ์ของชาติตลอดจนพระกรณียกิจด้านการแพทย์เพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลสั่งการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการบินของไทยนางสาววลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกซึ่งปัจจุบันลูกเรือทุกคนยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กพท.เชิญบริษั

0: อากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเหมาะสมขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่ารับฝากของโดยไม่ตรวจสอบทั้งกระเป๋ากล่องหรือพัสดุที่ไม่ทราบที่มาเพราะอาจซุกซ่อนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวและอาจตกเป็นผู้กระทำผิดคดียาเสพติดและต้องรับโทษตามกฎหมายแนวทางป้องกันที่ดีที่สุดคือการปฏิเสธรับฝากของจากบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือและตรวจสอบสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางหากมีเบาะแสยาเสพติดให้แจ้งได้ที่สายด่วน1386เช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนไม่นำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายอาทิของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายการครอบครองหรือขนยาเสพติดมีโทษร้ายแรงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอาทิกัญชายังเป็นยาเสพติดในหลายประเทศรวมถึงส่วนที่สกัดเป็นน้ำมันที่มีค่า THC เกินกว่า 0.2% ดังนั้นอย่ารับฝากรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระและพัสดุเด็ดขาดพร้อมขอให้ดูแลสัมภาระของตนเองให้ดีรวมถึงปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายยกระดับบริการภาคธุรกิจและเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทย
1: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับกรมสรรพากรเมื่อวานนี้เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่าง2หน่วยงานทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและการยกระดับการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการอำนวยความสะดวกด้านการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้สามารถดำเนินการณจุดเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญอาทิข้อมูลการชำระภาษีการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์คัดกรองและตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการบูรณาการข้อมูลครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมปุริมตัดโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้
2: ท่านสารัฐบาลธนาธิรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านดูอาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ซึ่งเป็นข้อสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงโดยมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.กำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500มิกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดก ระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เตรียมจัดบริการแบบ One-Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ต้องจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาวน์ 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจัดเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศประชาชนที่สนใจไม่ขอรอการประกาศเปิดรับสมัครและรายละเอียดโครงการจากกฟน.หรือกฟผ.ตามพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเตรียมเอกสารและความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการอริชาติของการสุขรายงาน
0: รัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
3: นางสาวแพรทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์จึงขับเคลื่อนนโยบายคลินิกพรีเมียมเพื่อช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาโดยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติเนื่องจากอาจมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติปัจจุบันกรมการแพทย์มีคลินิกพรีเมียม16แห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคทรวงอกและจะขยายบริการเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์สามารถเบิกค่าตรวจและค่าฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์
4: นางสาวกาญจนาภูมิแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมเดินหน้าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนและครอบครัวสนับสนุนสิทธิประโยชน์ในช่วงตั้งครรภ์โดยผู้ประกันตนหญิงและชายตามมาตรา33และมาตรา39สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์แบ่งตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทโดยผู้ประกันตนต้องแนบใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลรวมทั้งสำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์นอกจากนี้ยังครอบคลุมกรณีครอบบุตรโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีครอบบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการครอบ1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ประชุมนัดแรกบ่ายวันนี้เพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในเวลา 13:30 น.ณห้องประชุม CD 406ชั้น4อาคารรัฐสภาภายหลังที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการวาระแรกแล้วจะเป็นการประชุมนัดแรกเพื่อเ ลือกตำแหน่งต่างๆสำหรับกรรมาธิการมีจำนวนทั้งสิ้น72คนแบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนพรรคภูมิใจไทย21คนพรรคประชาชน13คนพรรคเพื่อไทย8คนพรรคก้าวธรรม6คนพรรคประชาธิปัตย์2คนพรรคไทยรวมพลัง1คนพรรคประชาชาติ1คนพรรคพลังประชารัฐ1คนและพรรคเศรษฐกิจ1คนกกต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการจัดการเลือกตั้งส.ส.มุ่งถอดบทเรียนการทำงานยกระดับการปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพเน้นย้ำความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใส
5: นายมรงค์ นักร้อยกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพและโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครร่วมกันถอดบทเรียนสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเลือกตั้งในอนาคตโอกาสนี้นายณรงค์ รัตน์ร้อยได้นิ้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ปฏิบัติการโดยระบุว่าการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อาทิการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องมือลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-voting และระบบประมวลผลคะแนนให้มีความถูกต้องรวดเร็วนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเปลี่ยนประชาชนให้เป็นพลเมืองตามหลักสากลเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเป็นกลางศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
6: กราบต้นบังคุณดาปุรราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกร้าวเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life น้อมนำแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเป็นขยะพลาสติกและเศษโอในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานส่งมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับภาพพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆนะคะมาอัพไซคลิงให้เกิดประโยชน์ซึ่งก็คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยในเรื่องของทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็ได้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตทำเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะที่เขาจะต้องไม่มีแผลกดทับนะคะเขาก็ต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วยเหล่านี้นะคะคิดว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสถาบันพระปกเกล้าที่คิดริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาโดยกลุ่มนักศึกษาด้วย
9: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทาง Green Officeการเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตภาพพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เนื่องจากปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพราะมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงสัปดาห์นี้แนะนำประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงจังหวัดจันทบุรีและตราดจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนแม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยในระยะนี้
10: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่3กรกฎาคม2569หลังมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำฝนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและ การไฟฟ้าเรื่องแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการใช้ไฟฟ้าของประชาชนโดยเร็วจังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากได้รับความเดือดร้อนหรือประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
7: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในระยะนี้เนื่องจากมีคลื่นลมแรงและฝนฟ้าคะนอง
11: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569เนื่องจากประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักมากในบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวและเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้มีการแนะนำข้อควรปฏิบัติในการเดินเรือได้แก่การตรวจสอบเครื่องยนต์รวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือทุกครั้งและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อทางโทรศัพท์หรือสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงพชรพลมาลาแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งยกระดับการเฝ้าระวังหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
12: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากมีฝนตกสะสมส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมเตรียมอพยพทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นทางนี้ได้มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นหรือสายด่วนปพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงซาเลฮาอุสมาสวทพงารายงาน
7: จังหวัดตรังปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพ
13: นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งรวมถึงแม่น้ำตรังยังสามารถรองรับปริมาณน้ำเพิ่มเติมได้อีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามจังหวัดตรังได้แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนเพราะการขับรถในช่วงฝนตกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติหากเกิดฝนตกในระดับที่การมองเห็นต่ำกว่า10ถึง15เมตรควรจอดพักข้างทางหรือบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงหน้าฝนด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
7: ขณะที่วันนี้กระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมบริหารวิกฤตระดับชาติด้านสาธารณภัยเพื่อให้พร้อมรับมือภัยพิบัติลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
14: นายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพ.ศ. 2569หรือ4/26กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่หรือ FEX นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและที่ห้องประชุมต้นปามศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย72สงขลาจังหวัดสงขลาโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งในห้องประชุมและทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดการฝึกครั้งนี้ว่าในแต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตทรัพย์สินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งเป็นบทเรียนตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นและการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นยืนยันว่าพร้อมเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้โดยเฉพาะผู้ที่เคยปฏิบัติงานในพื้นที่และสถานการณ์จริงที่จังหวัดสงขลาเพื่อนำไปปรับปรุงให้การปฏิบัติงานจริงเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดพร้อมยืนยันให้ผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเนื่องจากยิ่งขัดต่อมากก็จะยิ่งมีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับสาธารณภัยมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการผ่านพ้นสาธารณภัยต่างๆโดยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด
15: ภัยพิบัติก็เหมือนกับข้าศึก
16: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทำของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้กระทั่งระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบการหมุนเวียนของจักรวาลไปในตัวจึงบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัตตันติสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผู้คนไม่มีศีลมีธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิสมังปริวัตตันติวิสมังโคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นดวงดาวแม้แต่โลกเนี่ยโลกนี้ก็คือดาวดวงหนึ่งก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะวันนี้เรากำลังเรียกร้อง return nature to the nation คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกนี้กำลังเสียสูญมันกำลังปริวัตตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอละเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับลำดับลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านมืดๆฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากมากไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนเอกคนหนึ่งเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทางป่าและฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าบึ้ดว่าสันฝนก็แรงขึ้น3ปีนี่ว่าสันเสียมาบอกอย่างเมืองไทยว่าสันแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยเนี่ยบ่แรงบ่ลื่นแรงไปยังจะบ่แรงตกดีไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาทางทางน้ำหลากแกงไปหมดแถบเพออากาศหน่วยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าทางป่าและฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแล้งจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแล้งอาจจะท่วมตอนนี้เคยท่วมอาจจะแรงเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์มาเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูดถูกอะไรที่ได้เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะระเบิดเสียลมมันเคยพัดมานี่ปะทะมานี่ฝนมาตกตรงนี้อาจจะบางแต่ที่นี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์เป็นเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจะจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักลมก็หมุนเอียงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมัง ดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอมันอาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีที่ดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500-600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากๆเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆทีนี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดหนึ่งท่านว่าขวัญเจตลมานานังอุชุงคัตฉันติปุงคาโบสัพพาตาอุชุงคัสติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุสเสสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธรรมิกังจรติปะเขวะอิตราประชาสัพพังลัทธังสุขขังเสติราชาเจโหติธรรมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าของมันไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุสเสสุโยโหติเศรษฐสมโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมนุษย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตามที่หัวหน้าเขาพาทำสัพพังลัทธังสุขขังเสติแว่นแคว้นหรือรัฐนั้นก็ประสบแต่ความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะเหตุแห่งพระราชาหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมความจริงคำพูดนี้เราอย่าหมายถึงแต่พระราชาในประเทศที่ไม่มีพระราชาเราก็ต้องมองต่อไประบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหารบ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกืนกินหมดระบบกืนกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวงท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศท่านได้ฟังเทศเอ๊ะพระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรแล้วก็ไปจัดไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์นิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟแม่ฟางเสร็จแล้วก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศสัทขันธกะมหาวัคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นนะพระพุทธเจ้าเดินไปทีละ 1,250 รูปพร้อมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700 อ้าวอย่างนั้นก็มีเหรอบอกมีเพราะนั้นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณแล้วก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมดป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยกหนังกับพระในวัดของท่านพระเนรในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียว ต้องตื่นตีสองเพื่อตายว่าไงตายคาขักบาดเนี่ยว่าฉันให้ภาวนาพุทโธเนี่ยต้องเลือดแต่ปาดทั่วว่าฉันเพราะเป็นพุทโธเลยบาดเนี่ยปาดทั่วจะบ่ตายบ่ได้คาขักขับว่าฉันพระนี่แหละพูดมาก่อนว่าบ่ได้คาขักเป็นยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่นี่มันเคยชั้นสองเถื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาบอกไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยอมก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง 20-30 ล้านมันจะเริ่มสมาธิภาวนาเช้ามามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้พ่อแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยังคนบ่กินหลายว่าซั่นญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่สองเข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนะนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมผู้คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแควนก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการปกครองท่านคนนี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นในศีลในธรรมลูกน้องทั้งหลายก็ง่ายที่จะตั้งมั่นในศีลในธรรมอาตมามองไปเห็นคนหนึ่งเด็กท้ายๆขออภัยออกชื่อคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานห้วยหวนอาตมาเดินทุดงไปไม่เคยรู้จักพอออกพรรษาปั๊บอาตมาก็ปิดวัดรับกฐินภายใน7วันนี้รับกฐินเสร็จก็พาพระเนนขึ้นภูเขาไม่รู้จะมีที่เลือกที่ไหนเพราะอำเภอคำตะก้าวันนอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงแถบนี้ภูเขาไม่มีสักลูกป่าดิบดงดำไม่มีจึงกำลังปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมาออกพรรษาพระอาตมาก็พาพระเนตรขึ้นภูเขาหลบหลีกเพราะในช่วงนี้ลมเหนือล่องลงมาท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหนุ่มสาวเขาสนุกสนานร่าเริงจิตใจเขาเบ่งบานด้วยความรักเอนเตอร์เทนมีแต่เสียงขับเสียงรำพระหนุ่มเนยน้อยเป็นเพอร์เวอร์เฮเว่มันจากซิกต้องพาขึ้นภูเขาไปซ้อมรบในป่าอาตมาก็บอกไปนะไม่ต้องไปกินข้าวกินมาม่าคนละสองห่อต่อหนึ่งวันปีก่อนๆปีหลังมาเอาใหม่กินข้าวเปล่าๆดีกว่ามาม่าไม่มีวิตามินต้มข้าวเปล่ากินเลยก็ได้วันละครั้งทำความเพียรคอมนิดเข้าไปอยู่ในป่าใครหาข้าวไปเข้ากินอยู่กันตั้งหลายปีมีแต่คนจะฆ่าจะแกงพวกเราไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ไปไกลๆหมู่บ้านให้พ่อขาวต้มข้าวให้กินพอดีไปที่ห้วยหวนคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์ที่นั่งอยู่ท้ายๆก็พบเข้าพาลูกน้องบริวารมาทำบุญพอดีวันนั้นใกล้ๆวันเฉลิมพระชนพรรษาแกก็พาบริวารมาทำบุญแล้วมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิลูกน้องเหล่านั้นถือศาสนาคริสต์มากกว่า 50% พุทธน้อยๆเขาก็จำใจต้องทำเพราะหัวหน้าเขาหาทำหัวหน้าเขาหาทำไม่อยากทำก็ต้องทำถ้าขึ้นสวรรค์หัวหน้าดีๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์คลุ้มครองให้ประโยชน์แก่ลูกน้องบริวารในชีวิตนี้ในโลกนี้เลยนะแม้แต่ตายแล้วจะขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าดีๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยเล่าภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมสาธุการแซ่สองเมื่อเทวดาใหม่ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าก็ต้อนรับน้องใหม่เหมือนพวกเข้าสู่มหาวิทยาลัย แล้วเทวดาเก่านี่ก็จะถามว่าทำบุญอะไรจึงได้มาอยู่สวรรค์กับพวกเราดีจังนะพวกท่านทำบุญอะไรและมีเทวดาใหม่บางพวกว่าอายไม่อยากพูดมีบุญน้อยไม่กี่วันก็จะจากสวรรค์ไปเพราะอะไรอายไม่อยากพูดทำบุญอะไรเขาก็เล่าเพราะถูกขยันขยอมมากก็เล่าทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้ไม่อยากทำดอกแต่หัวหน้าพาทำหัวหน้าบังคับไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำทำแล้วมันได้ขึ้นสวรรค์แม้เสียดายจริงๆอยากจะตายไปเกิดใหม่จะได้ตั้งใจทำใหม่ให้ดีๆพระพุทธเจ้ายังบอกว่าภิกษุทั้งหลายหัวหน้าที่ดีตั้งมั่นในธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์ลูกน้องบริวารในโลกนี้แม้แต่ตายแล้วสู่ปรโลกปรภพเขาก็ยังคุ้มครองให้บริวารเขาได้ขึ้นสู่สวรรค์ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารนี่ไม่ใช่มันเป็นได้ง่ายมันเป็นด้วยบุญอีกด้วยนะอธิปัจจังปริวาโรสภเมเตนะลภติท่านได้เป็นใหญ่ท่านมีบริวารเพราะเหตุแห่งบุญที่ท่านได้กระทำไว้แต่ก่อนโน้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันได้เป็นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยบุญเก่าบุญใหม่ถ้าเราสร้างเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยประโยชน์มันมากมากเลยทีเดียวระบบทั้งระบบมันอยู่ที่คีย์มาสเตอร์อยู่ที่ผู้นำอยู่ที่หัวหน้าอยู่ที่ผู้ใหญ่นี่เองเพราะนั้นการที่เราจะพัฒนาจริยธรรมของผู้นำจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำควรจะมีคอร์สขึ้นมาเลยอาตมาว่ามันน้อยไปนะขนาดนี้นะอยากจะให้ลงไปคลุกเข้ากับธรรมชาติจริงๆสักประดาหนึ่งตั้งคอขึ้นมาเพราะว่าการอบรมจริยธรรมนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเพียงแต่ฟังซึ่งเราจะได้พูดต่อไปในตอนหลังเพราะว่าคำว่าพรหมจรรย์หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ในตัวอริยมรรคมีองค์8นั้นย่อลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาไอ้ตัวศีลสมาธิปัญญานี่เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาเพื่อให้ปัญญานั้นได้เข้าถึงตัวสัจธรรมเมื่อปัญญาเข้าถึงตัวสัจธรรมรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในที่นี้เราเน้นทางศาสนามุ่งไปที่ความทุกข์ความทุกข์นี่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือกฎของธรรมชาติอันหนึ่งถ้าทำอย่างนี้มันต้องทุกข์แน่นอนเป็นปัญหาแน่นอนความที่ทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นั่นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยทุกข์หรือปัญหาก็ตั้งอยู่ไม่ได้หนทางที่จะแก้ปัญหาที่จะดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคนั่นคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือจริยธรรมทุกข์สมุทัยนิโรธ3อันนี้เป็นตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติส่วนมรรคในอริยสัจตัวมรรคนั้นคือตัวจริยธรรมที่จะเข้าให้ถึงตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อมันปัญหามันจะแก้ไขได้ทีนี้ในจำนวนมรรคนั่นแหละมันย่อลงอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาจริยธรรมทั้งหมดคือศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องคู่กันต่อไปในตัวศีลสมาธิปัญญานั้นเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาถ้ามีปัญญาถูกต้องรักษาศีลก็ถูกเจริญสมาธิก็ถูกแต่ถ้าขาดปัญญาปั๊บรักษาศีลก็มีปัญหาเอาศีลไปทะเลาะ กับชาวบ้านเราดีกว่าเขาหมดเลยแบกศีลเถอะเลอะไปแล้วมันไม่มีปัญญาเอาความดีของตนเองก็ไปข่มกับคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดคือปัญญาเป้าหมายทั้งหมดในการพัฒนาจริยธรรมคือพัฒนาปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าปัญญาที่เราจะต้องไปเรียนจนจบปริญญานะปริญญาทางโลกนั้นยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาของทางพุทธศาสนาที่จะพูดถึงคนโบราณภาคอีสานได้พูดเยาะเย้ยลูกหลานรุ่นหลังไว้คำหนึ่งว่าอัศจรรย์ใจแข่หางเงี้ยวๆสังบ่ได้ห้องนางเดนอบรรกตายหางก่อมๆสังบ่ได้นางห้องถ้าท่านมาจากภาคกลางคงฟังไม่รู้อัศจรรย์ใจแข่หางเงี้ยวๆสังบ่ได้ห้องนางจระเข้หางยาวเป็นวาเอามาขดรองนั่งไม่ได้กระต่ายหางก่อมๆสังบ่ได้นางห้องตัวกระต่ายหางสั้นแค่นี้เวลามันนั่งมันเอาหางมารองเปรียบเหมือนคนมีปัญญาทางโลกเรียนจบปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นโพสต์ด็อกเตอร์เรทขึ้นมาด็อกเตอร์พิเศษขึ้นมาเมื่อมีปัญหาชีวิตไม่รู้จักทางออกกุมขมับเป็นโรคประสาทดีไม่ดีก็ฆ่าตัวตายกินยาตายผูกคอตายประเทศไทยได้ตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระทรวงน้องสุดท้ายขึ้นมาก่อนที่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เรามีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านรัฐมนตรีคนแรกท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วท่านก็ยิงตัวตายแต่กระต่ายหางก่อมๆสังบ่ได้นางห้อง สังมะไรนังห้องหมายถึงชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาเนี่ยทำไมแกไม่กลุ้มใจเป็นโรคประสาททำไมแกจึงไม่ผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายแกก็ไม่สะดวกสบายแกทำงานทำการอยู่ตำทุ่งตำท่าแต่รู้สึกจะมีความสุขกว่าคนที่อยู่ในห้องแอร์ก็ได้แกมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งปัญญาที่จะไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นการพัฒนาจริยธรรมนั้นจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อได้พัฒนาปัญญาให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องการที่จะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นมาได้นั้นต้องพัฒนาจิตให้จิตสงบระงับจึงจะเพ่งไปสู่ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมือนไฟฉายหลอดไฟดิออนใหญ่ๆเนี่ยกินไฟมากหลายโวลต์แต่มันก็เห็นบริเวณเนี่ยฐานไฟฉาย2ฐาน2ท่อนฉายไปเห็นไกลๆฝนตกก็ยังฉายฝาสายฝนออกไปเห็นอีกด้วยซึ่งมันมีแรงน้อยกว่าหลอดดิออนนี้เพราะอะไรเพราะมันได้รวมกันเป็นลำแสงมันได้โฟกัสแสงของมันรวมเป็นเรามันจะเห็นตรงไหนมันก็ส่องไปจิตใจที่สงบไม่กระจัดกระจายมั่นคงบริสุทธิ์สามารถที่จะเพ่งจ้องลงไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยนั้นก็ค่อยกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะนั้นการพัฒนาปัญญามันไม่เกิดขึ้นมาเพียงพอก็เลยมันต้องพัฒนาจิตแต่การพัฒนาจิตมันยากมันไม่ขึ้นมาง่ายๆมันมีพื้นฐานมันจะต้องตั้งอยู่ที่การกระทำการพูดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคือศีลศีลนั้นถ้าเรารักษามันให้ดีๆพอมาฝึกจิตมันก็ง่ายอย่างสมมติว่าเราต้องการจะฝึกสมาธิภาวนาขึ้นมาเนี่ยเราไปทำชั่วมามากเลยพอมานั่งปั๊บภาพแห่งความชั่วสิ่งที่ตนเองกระทำมันจะมาหลอกหลอนจิตใจให้สะดุ้งให้หวาดเสียวหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาไม่ได้ดีพอก็เลยเลื่อนมาอบรมศีลจึงเรียกว่าภาวิตศีลจึงขึ้นไปสู่ภาวิตจิตภาวิตปัญญาที่อบรมศีลให้ดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจเมื่อนั้นเมื่อจิตใจของเรามีศีลดีไปอบรมจิตมันก็สงบง่ายท่านนั่งอยู่ทั้งวันท่านก็ไม่เคยเห็นความชั่วของตนเองไม่เดือดร้อนอาดูลใจเพราะการกระทำการพูดการคิดของเราความสงบมันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วทีนี้การอบรมศีลเนี่ยมันยากขึ้นมาอีกต้องลดลงมาอีกพื้นฐานของศีลตั้งอยู่บนกายอันได้รับการอบรมจึงมีคำว่าภาวิตกายอบรมกายแล้วสูงขึ้นมาภาวิตศีลอบรมศีลและจึงมาสู่ภาวิตจิตอบรมจิตจึงมาสู่ภาวิตปัญญาอบรมปัญญาภาวิตกายตัวนี้สำคัญเมื่ออบรมกายเราดีรักษาศีลง่ายแต่นี้ถ้ากายเรายังยุ่งยากลำบากด้วยการบริหารกายนั่งอยู่เดียวอยากกินเดียวอยากสูบเดียวอยากดื่มเดียวอยากจะไปลีลาดอยู่ในฟอในคับในบาอย่างเนี้ยคือกายของเรามันไม่ได้รับการฝึกให้มันง่ายมันกินมากมันนุ่งห่มมากมันนอนมากมันตามใจมากมันชอบสะดวกสบายจนเกินไปมันก็เป็นการยากไปหมดเลยในการรักษาศีลทีนี้เมื่อทำกายให้มันสบายขึ้นมาจะมีคำว่าภาวิตกายภาวิตกายอบรมกายอบรมกายให้มันเกิดฟิสกันโกลขึ้นมาคือให้มันเกิดการพัฒนากายขึ้นมาคือนุ่งห่มแต่พอดีกินแต่พอดีนั่งนอนแต่พอดีไม่ให้ชีวิตที่เป็นกายภาพนี้มีส่วนเฟ้อส่วนเกินจนต้องมามัวภาวะพะวงแสวงหาให้แก่มันบำรุงบำเรอมันจนเกินไปอย่างนี้เพราะนั้นชีวิตของนักบวชที่จะรักษาศีลก็ดีหรือของชาวบ้านที่ต้องไปจำศีลในวัดก็ดีนั่นแหละคือต้องการไปอบรมกายอย่างนักบวชนี่เครื่องนุ่งห่มนั่นก็มีชุดเดียวเพียงเท่านี้กี่ปีกี่ชาติก็ทรงเดียวอันนี้สีเดียวอันนี้ไม่ต้องวอรี่ต่อแฟชั่นทั้งหลายเลยผมก็ทรงเดียวอันนี้15วันหรือ1เดือนก็มาตัดทรงเก่าอันนี้มันง่ายกินก็2ครั้งถ้าอย่างในวัดบ้านธรรมดาถ้าอย่างวัดป่าก็ยิ่งแล้วใหญ่อย่างที่วัดรามานี่ก็ครั้งเดียวยังไม่พอใช้ภาชนะอันเดียวใส่เข้าไปในบาตรอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังก าเมสุอนเปกขินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามทั้งหลายคำว่ากามในที่นี่ก็หมายความว่าบอกหัวสารนำแซบพูดเป็นภาษาภาคอีสานเรื่องอยู่เรื่องกินคือมันต้องอบรมกายเมื่อกายอยู่สบายแล้วจะเลื่อนขึ้นมารักษาศีลมันก็สบายขึ้นการเบียดเบียนก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงตราบใดกายยังมากอยู่ยังวุ่นวายเกี่ยวกับการกินการอยู่การอะไรต่างๆมากเนี่ยมันต้องแสวงหามากมันต้องเบียดเบียนทั้งทางตรงและทางอ้อมในนี้เรากินมากคนเราทุกวันนี้กินมากมากกว่าสมัยพ่อแม่ของเราขออภัยสมัยพ่อแม่ของเราเนี่ยทำนาไม่ได้ข้าวมากเท่าทุกวันนี้ผลิตผลการเกษตรน้อยกว่าเดี๋ยวนี้แล้วคนสมัยนั้นไม่ทุกอย่างนี้อายุยืนกว่านี้ไม่ทุกใจนะแต่ส่วนทางกายนั้นเขาไม่สะดวกสบายเขาหาข้าวมากินใส่ปากหาอาหารมากินเขาก็โยกเข้าไปวันๆปีหน้าฟ้าใหม่ฝนตกมาเขาก็ทำต่อไปแต่เราทุกวันนี้ชาวไร่ชาวนาก็ทุกอย่างมหันต์เลยทุกวันเพราะชาวไร่ชาวนาก็กินมากกินทางปากกินทางตากินทางหูกินทางจมูกเข้าไปกินทางกายเข้าไปกินอารมณ์ทางใจเข้าไปไม่รู้จักอิ่มเอามากินทางปากนั่งดูโทรทัศน์ไปด้วยกินทางตาไปด้วยฟังเสียงเพลงไปด้วยยิ่งผู้ที่มีเงินเดือนข้าราชการถ้าไม่มีจริยธรรมยิ่งกินมากกินตั้งแต่เที่ยงยันเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนไปกินจังใดก็ดอกก็เดียแท้กินกระทั่งเวลากินจนร้านเขาปิดก็ยังไม่อยากจะเลิกกินด้วยกับมากเกินไปเห็นไหมล่ะมันจะต้องเบียดเบียนแน่นอนเพราะกินมากเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามงามไฟสลัวสลัวกินให้ครบวงจรถ้าอย่างนี้มีเท่าไหร่ไม่พอนะไม่พอจะรักษาศีลมันก็รักษาไม่ได้เพราะกายนี้ยังไม่ได้รับการฝึกหัดให้กินน้อยๆอาตมาขออภัยขอพูดถึงเรื่องตัวเองนิดหนึ่งแต่ก่อนสูบบุหรี่วันละ3 2 3 2นั้นสูบบุหรี่เก่งมากกินเหล้าใน3วันไม่กินข้าวเลยก็ได้กัญชาสูบจนเขายกเขียงนี้จากมันสูบเก่งพอดอันไหนมาเมาลองหมดใจมันชอบลองทำงานเงินเดือนมากๆ 30,000 กว่าบาท 40,000 บาทก่อนที่จะมาบวชทำไปหมดสุดท้ายมันไม่มีประโยชน์อะไรได้อ่านหนังสือธรรมะจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงจะว่ามีบุญหรือยังไงก็ไม่ทราบรู้สึกละอายจะสูบบุหรี่มวนหนึ่งในใจมันบอกว่าจะเลิกแต่ว่าเอาอีกสักหน่อยจะกินเหล้าทีมันก็บอกว่าจะเลิกแต่ก็ยังเอาอยู่นานๆเข้าคุณธรรมมันก็คงมากเราศึกษาไปมากก็ทำไปความคิดขึ้นมาว่ามันน่าจะต้องเลิกได้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษนี้คือยาพิษที่เรากำลังกินในที่สุดอาตมาก็เลิกเวลาเลิกก็ไม่ได้ต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกตรงไหนหรอกเวลาสูบยังไม่ได้ไปสูบถ้ำกระบอกกินเหล้าก็ไม่ได้ไปกินที่ถ้ำกระบอกก็กินมันตรงนี้เลยอยากกินตรงไหนก็กินตรงนั้นทำไมจะต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกวันนั้นนั่งเครื่องบินไปที่รัสเซียไปที่มอสโกสายการบินของแอโรฟอร์ตสมัยรัสเซียเขายังไม่ล้มละลายนัดก่อนยังไม่บวช2524เครื่องบินมันไปลง

ินโดเห็นหนังสือเล่มหนึ่งสะดุดใจมันเขียนไว้ว่า how to stop smoking and drinking เหตุจังใดจังสิเศร้าโศกยากินเหล่าได้มันว่าหนังสือเล่มนั้นขออะไรพูดเป็นภาษาภาคอีสานอย่างนี้เอ๊เขาน่าจะแนะนำที่ดีเราก็นึกอยากจะออกก็กดสวิตช์หยุดแล้วก็ถอดหนังสือเล่มนั้นมาดูก็บอกว่า stop smoking and drinking now นี่คืออินโทรดักหน้าบทนำของมันหยุดการสูบการดื่มเดี๋ยวนี้เพียงแค่นี้เองอาตมาห่วยสิไปซื้อหัวมันอ่านให้ยังหนังสือแล้วขันหยุดเดี๋ยวนี้ได้ก็ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเลิกมันเดี๋ยวนี้เลยหลังจากนั้นก็เอาหนังสือเล่มนั้นสอดเข้าไปตั้งแกว่าเลิกเดี๋ยวนี้ stop smoking and drinking now ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เลิกเลยแต่จะต้องตั้งใจให้มั่นคงนะเรียกว่า self determination ตั้งใจไว้อย่างมั่นคงว่าถ้ามันไม่ดีให้มันตายไปเลยเราเนี่ยถ้าไม่ตายดีเป็นคนดีของชาติถ้าจะมีลูกมีเมียจะเป็นผัวที่ดีของเมียเป็นพ่อที่ดีของลูกถ้ามันไม่ตายให้มันดีถ้าไม่ดีก็ตายลงแดงไปเลยเพราะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมายังไม่ตายแล้วเนี่ย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับปปส.เร่งขยายผล2เครือข่ายข้ามชาติมุ่งการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบต้นบังคุณดาตุลาราชธิดา

มดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแล

าราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยที่

0: สเด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลตรวจสอบหาเบาะแสผู้บงการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย
2: นายคณิศรภาพีรนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียว่าภายหลังปปส.หารือร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP ได้รับข้อมูลสำคัญจากคำให้การของผู้ต้องหาระบุว่าผู้ถูกใช้บัญชี Facebook ชื่อโรสโรสว่าจ้างให้นำพัสดุไปส่งที่ประเทศออสเตรเลียโดยมีหญิงชื่อเล่นเดียเป็นผู้รับปลายทางแต่ผู้ต้องหาถูกจับกุมก่อนส่งมอบพัสดุขณะนี้ทางการออสเตรเลียอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือเพื่อขยายผลเพิ่มเติมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพนักงานขนส่งจากกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมของผู้ต้องหาพบชายสวมเสื้อฮูดสีดำนำของพัสดุมาส่งผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่พนักงานขนส่งจริงหรือมีการแอบอ้างรวมถึงเร่งติดตามเส้นทางการเดินทางของรถที่ใช้ก่อเหตุแต่การสืบสวนพบเบาะแสเครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีนอย่างน้อย2เครือข่ายซึ่งมีเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนำยาเข้ามาพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3โดยใช้วิธีดัดแปลงเฮโรอีนให้เป็นแผ่นบางซุกซ่อนในเสื้อผ้ากรมหรือผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกพยานหรือผู้ต้องหารายใดเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลโดยณภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบวาระ3ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ 2569เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวัฒนตระเกียรรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของเมืองอาบิจานในไอวอรี่โคสต์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายนายอามาดูคูลิบารีรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและโฆษกรัฐบาลของสาธารณรัฐ

0: สออกแถลงการภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของเมืองอาบิจานของไอวอรี่โคสต์ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายในจำนวนนี้ประมาณ20รายอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอัตเตคูเบทางตะวันตกของเมืองอาบิจานนายคูลิบารีพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดรวมถึงอพยพออกจากพื้นที่ที่ระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโดยทันทีปิดน้ำกันวันนี้
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0824724754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชทเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.p@msu.a

0: ้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่ทุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆและการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ
1: เรื่องชีวิตเจรนัยตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: เมื่อฉันได้มองเห็นเขาหามร่างของสุริมาออกจากเรือนไปความคิดของฉันได้แวบไปถึงครั้งกระนอนมันเป็นการสูญสิ้นที่ช่างเหมือนกันจริงๆผิดกันแต่ว่าร่างหนึ่งถูกพาไปเพราะความตายส่วนอีกร่างหนึ่งนั้นจากพ่อแม่ไปทั้งที่ยังเป็นๆผู้ที่นำลูกออกจากเรือนไปถึงสองครั้งสำหรับฉันมีค่าเหมือนกับเพชฌฆาตเท่ากันเป็นเหตุที่ฉันหมดความรู้สึกลงอีกวาระหนึ่งแต่ถึงกระนั้นความตายของลูกสิริมาก็ยังเป็นบาดแผลที่ให้ความเจ็บปวดได้ไม่เท่าแผลแรกชีวกแผลแรกที่ฉันคิดถึงมากเป็นบาดแผลในหัวใจเพราะแม้ฉันจะได้รับความสะเทือนใจเพราะว่าสิริมาตายจากไปอย่างไรก็ตามก็ไม่อาจที่จะลืมดวงตาคู่นั้นกับรอยปานแดงไม่ประหลาดที่อยู่ใต้คางชีวกร่างสั่นสะท้านหัวใจราวกับถูกบีบอย่างรุนแรงบรรยากาศภายในห้องนั้นวังเวงอย่างลึกลับลมที่พัดมาประทะยอดพึกภายนอกฟังกระเสาคล้ายเสียงพิราบรำที่ลอยมาจากแดนไกลขอให้ฉันได้เอนสักหน่อยสิชีวกชีวกได้ตื่นจากผวังรีบประคองร่างของหล่อนให้เอนราบไปกับที่นอนจัดหมอนให้นอนอย่างสบายสายตาของคนไข้เดินแนวอยู่ที่เพดานห้องเหมือนกับจะรวบรวมเหตุการณ์ในอดีตมาระบายไว้ให้เป็นภาพอย่างชัดเจนแล้วนางก็กล่าวต่อไปว่า ยามใดที่ฉันได้รับอิสระจากอำนาจของผู้ผีปีศาจที่เข้ามาครอบงำจิตใจของฉันได้แล้วฉันเป็นนึกสยดสยองในพฤติกรรมของตนเองเห็นตนเองเลวไปกว่าสัตว์เดรัจฉานครั้งหนึ่งฉันได้ไปเห็นแม่สุนัขมันกำลังให้ลูกของมันกินนมอยู่ลูกมันมีตั้ง5 ตัวมันยังยืนแอ่นอกแอ่นถันให้ลูกมันดูดมันถึงทั้งตีนยันส่วนแม่นั้นก็ผอมหน้ามันก็มองข้างหน้าข้างหลังเพื่อระวังภัยให้แก่ลูกของมันที่ตัวมันเองนี้เป็นสัตว์แท้ๆมันก็ยังเลี้ยงลูกของมันได้ฉันนึกสยดสยองพฤติกรรมของตนเองเห็นตนเองเลวไปกว่าสัตว์เดรัจฉานครั้งใดที่ฉันได้เห็นแม่สุนัขกำลังให้นมลูกของมันอยู่ฉันไม่กล้าจะสบสายตากับมันเพราะฉันคิดว่านางสุนัขตัวนั้นมันมีชีวิตอยู่อย่างน่าภาคภูมิใจมากกว่าฉันผู้เป็นมนุษย์เสียอีกน่าละอายพระท่านว่าคนทำความชั่วตายไปแล้วตกนรกจะจริงหรือไม่ฉันไม่ทราบชีวกแต่ฉันก็ได้ตกนรกแล้วทั้งที่ยังไม่ต้องตายแม้คุณงามความดีที่ได้กระทำขึ้นภายหลังก็ไม่อาจจะลบรอยร้าวรอยบาปที่ตรึงตาอยู่ในจิตสำนึกได้ฉันสิ้นหวังที่จะได้ยกชีวิตขึ้นให้พ้นจากขุมนรกจึงได้แต่มอบความหวังนี้ไว้กับสวรรค์ภาวนาอยู่ทุกวันทุกคืนขอประทานโอกาสให้ได้พบลูกที่แม่ได้ทอดทิ้งตั้งแต่ยังเป็นขอให้เทวดาฟ้าดินได้บันดาลให้ลูกข้าพเจ้าอย่าได้ตายจากไปขอได้พบหน้าลูกเถิดสักครั้งเพื่อจะได้สารภาพความชั่วช้าหาลือโหดของแม่ที่มีต่อโลกอนิจจากระทั่งสิริมาก็ได้จากไปอีกคนแล้วสวรรค์ก็ยังไม่โปรดฉันเลยชีวกหล่อนเรียกชื่อเขาด้วยน้ำตาเสียงแผ่วโผยราวกับจะสิ้นแรงนี่แหละคือสาเหตุที่มาสกัดกั้นความปีติโสมนัสของฉันเมื่อกระทำความดีทุกครั้งฉันไม่เคยได้รับความชื่นใจชั่วชีวิตชั่วชีวิตของฉันนี้ฉันคิดว่าไม่มีความดีอะไรอีกแล้วที่จะมาช่วยให้ฉันได้มีความชื่นใจได้ฉันเป็นคนบาปหนาเป็นคนที่สวรรค์สาปโอ้เวนดวงตาคู่นั้นฉันจ้องมองฉันอยู่ทุกขณะจิตสำนึกรูปอสรพิษที่แผ่พังพานรอยปานแดงรูปนั้นก็ยังเฝ้าฉกหัวใจของฉันต้องสะดุ้งอยู่ทุกวันคืนพอสิ้นกระแสเสียงรันทดอันร้าวรานใจนั้นคนไข้ก็ตะลึงลานเพราะอาการประหลาดของหมอชีวกเขาผวาลงกอดห้างล่างของหล่อนซบศีรษะลงกับเสียงอกอันเหี่ยวโหยรอยแรงน้ำเสียงร่ำระลักฟังเกือบไม่เป็นภาษาแม่จ๋านี่คือแม่ของฉันดวงตาของแม่คู่นั้นอยู่ที่นี่แล้วโอ้สวรรค์น้ำตาอุ่นๆไหลพรากลงสัมผัสกับอกคนไข้เขาสะอึกสะอื้นเหมือนเด็กทารกเขาได้พบแม่ของเขาตลอดเวลาที่เขาปรารถนารอคอยอะไรกันชีวกนางเอ่ยถามไม่ได้สติเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วแงนหงายชี้ให้คนไข้ดูที่ปานแดงรูปอสรพิษแผลพังผ่านที่อยู่ใต้คางหล่อนได้เพ่งสายตาอันเลือนลางมองดูอย่างพินิจพอเห็นถนัดก็ผวาลุกขึ้นอย่างลืมตัวสวมร่างของชีวกไว้เต็มอ้อมกอดร้องอย่างสุดเสียงลูกรักของแม่โอ้สวัสดิ์โตลูกรักของแม่เพียงเท่านี้สติสัมปชัญญะก็ได้ดับฟูบร่างอันซูบซีดอิดโรยล้มพลอยลงแน่นิ่งไม่มีวันที่จะลุกขึ้นมาทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเป็นบทบาทของชีวิตที่โลดเต็มอยู่บนเวทีคือโลกนี้เองดวงตะวันใกล้อัสดงพอแสงแผ่ซ่านอยู่เหนือแผ่นโลกพื้นพิภพดุจอาบด้วยสีทองอารามกลุ่มราชคฤห์งามราวกับว่าเนรมิตยอดมณฑลปราสาทอันวิจิตร ด้วยทองคำสะท้อนแสงอยู่วับวาวท่ามกลางกำแพงปราการแห่งธรรมชาติโดยมีขุนเขาล้อมรอบนครอยู่ห้ายอดส่งเงาทะมึนทอดลามไปในทางด้านที่ตรงกันข้ามกับดวงตะวันนั้นดูประหนึ่งว่าดวงมุกดาทรงประกายอยู่ในเรือนผมสตรีนอกพระนครห่างออกไปทางทิศอุดรและไก่น้ำเป็นราวป่าที่เขียวขจีด้วยต้นชาติและแมกไม้และลิ้วไปสุดตรงป่าไผ่ที่วิววิววิเวกมันเป็นป่าไผ่ที่วิววิววิเวกด้วยสายลมซึ่งห่างไกลออกไปจากหมู่บ้านเป็นที่ห่างไกลจากสรรพสำเนียงเสียงอันเยี่ยจวดสะว่างมีน้ำใสปานแก้วกระเพื่อมแผลอยู่นี่แววแสงแดดในยามเย็นลึกเข้าไปลึกเข้าไปพระภิกษุสงฆ์กำลังทำความเพียรมีวนาอยู่ในกุฏิสงฆ์อยู่ใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้บางก็นั่งบางก็เดินจงกรมกุฏิเป็นกระท่อมเล็กๆ เรียงรายอยู่เป็นระยะระยะเป็นบริเวณที่เงียบสงัดจากการสัญจรเว้นแต่เวลาเย็นอย่างนี้เท่านั้นจึงจะปรากฏมีฝูงชนหลั่งไหลมาจากทิศต่างๆเหมือนฝูงวิหกบินมาสู่ร่มเงาสาขาของต้นโพไซจะดันชีวกน้ำตาอาบหน้าไปหาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าว่าได้พบแม่แล้วก็ได้สิ้นใจอยู่ในอ้อมอกไม่สามารถที่จะรักษาแม่ให้หายรักษาคนอื่นตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้ชีวกร้องไห้คำควรไปหาพระผู้มีภาคยาวพระองค์ได้เทศนาให้ฟังชีวกเคยมีทุกข์เพราะรักมาลินีที่สาเกตบัดนี้ความทุกข์อันร้าวรานเพราะการพัดพากจากแม่ร้องไห้ทำไมชีวกถึงแม้ว่าแม่จะตายจากไปแต่ชีวิตนั้นเลือดเนื้อของชีวกได้มาจากแม่ได้มาจากพ่อพ่อและแม่ยังอยู่ในตัวของชีวกชีวกสร้างแต่คุณงามความดีพ่อแม่ก็ย่อมไปสู่ที่ดีที่งามชีวกปุตโตเศรษฐโธบุตรอันประเสริฐคือบุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่ชีวกเป็นบุตรที่ประเสริฐดีแล้วอย่าได้ร้องไห้เสียใจไปเลยชีวกชื่นใจมีคุณงามความดีเถิดจงสร้างตนเองให้เป็นคนที่ดีชีวกเช็ดน้ำตาให้เหือดแห้งแล้วก็ได้สติสัมปชัญญะเอกต่อไปฟังธรรมกันนั้นจนถึงอริยสัจ4ได้บรรลุโสดาบันแล้วก็ได้ก่อเจดีย์ชื่อว่าสาลวดีบรรจุกระดูกของแม่ได้กราบไหว้ทุกวันนี้คือตัวอย่างลูกที่เชื่อฟังคือลูกที่ประเสริฐแม้แต่ไม่เคยเห็นหน้าก็ได้พบเพราะอำนาจแห่งบุญญาวาสนาบารมีที่ได้กระทำสาธุชนลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหลายในวันแม่เช่นนี้ขอให้เธอทั้งหลายได้คิดว่าเราจะเป็นลูกที่ประเสริฐคือลูกที่เชื่อฟังเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เชื่อฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อฟังพระสงฆ์องค์เจ้าที่เทศนาว่ากล่าวในสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็จะเป็นบุตรที่ประเสริฐเป็นสิทธิ์ที่ประเสริฐจะได้เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาส่วนลูกที่ไม่เชื่อฝังนั้นแม้แต่จะร่ำรวยเท่าไหร่ก็ตามจะดีกว่าพ่อกว่าแม่จะมั่งมีสีสุขจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะจบปริญญาเอกหรือว่าโพสต์ด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์พิเศษก็ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเพราะว่าความดีเหล่านั้นไม่ใช่เครื่องวัดของความประเสริฐของโลกลูกจบปริญญาอาจจะทำให้พ่อแม่ได้ร้องไห้ตกนรกเพราะการกระทำการพูดการคิดวันนี้วันแม่ของเราได้มาถึงเรามาระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ไม่ใช่เพียงวันนี้เราจะต้องระลึกตลอดไปดังที่หลวงอาได้เทศนาว่ากล่าวให้ฟังนั้นนักเรียนทั้งหลายที่กำลังร้องไห้อยู่ก็เช็ดน้ำตาให้เหือดแห้งมาฟังเรื่องราวอีกต่อไปถึงลูกที่ไม่เชื่อฟังจะเป็นลูกที่ประเสริฐได้อย่างไรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัด อุบลราชธานีเรื่องจริงที่เกิดใหม่มาแล้วในอดีตไม่ใช่นิทานและเรื่องชีวกนี้ก็ไม่ใช่นิทานหลวงอาเคยไปที่อินเดียมาแล้วและก็ได้ไปที่ชีวกัมพวันได้เห็นซากสลักหักพังแห่งโรงพยาบาลสงฆ์ที่นายชีวกได้สร้างขึ้นและได้เห็นซากแห่งสารวัตรีเจดีย์ที่ชีวกได้สร้างใส่กระดูกของแม่บัดนี้เรามาดูเรื่องราวลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผีแก่ขมรละหกเรื่องมีเรื่องเล่าไว้เมื่อไม่นานมานี้พอจะจำได้ในสมัยเริ่มต้นกรุงเทพใหม่ๆยังไม่เจริญเพียงพอเมืองอุบลเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในภาคอีสานได้ใกล้ชิดกับกรุงเทพมากเป็นที่ไว้ใจไว้พระหฤทัยของนายหลวงตั้งแต่รัชกาลที่3ที่4มานี้จนถึงตั้งแต่รัชกาลที่1มาจนถึงรัชกาลที่3ที่4ได้พระราชทานพระนามเมืองอุบลว่าอุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งพี่น้องของพระราชาเพราะว่าเมืองอุบลได้ใกล้ชิดกับกรุงเทพการศึกษาวิชาการต่างๆของชาวอีสานต้องไปที่เมืองอุบลเมืองอุบลได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีและคำสั่งสอนทางพุทธศาสนาอย่างมั่นคงมาจากรัตนโกสินทร์และถือได้ว่าเมืองอุบลนั้นเป็นรากแก้วแห่งวัฒนธรรมประเพณีแห่งชาวอีสานได้อย่างลากลงอุบลแล้วก็ได้แผ่ขยายออกมาเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนของคนโบราณจะไปเรียนหนังสือใหญ่บาลีไวยากรณ์มูลกระจายมูลมาลาอะไรต่างๆอาขยาตัดทิศอะไรต่างๆต้องไปที่เมืองอุบลที่บ้านไผ่ใหญ่บ้านน้องหลักน้องตอบ้านเต้ที่อำเภอม่วง30และเมืองอุบลยังเป็นแหล่งนักปราชญ์ราชบัณฑิตมีนักปราชญ์ดังๆเกิดขึ้นที่เมืองอุบลทั้งนั้นในสมัยนั้นมีหมู่บ้านฮอกแห่งหนึ่งของเมืองอุบลชาวนาสองผัวเมียมีลูกสองคนเป็นลูกสาวคนหนึ่งและก็ลูกชายหัวปีลูกชายนั้นเมื่อเจริญเติบโตมาแล้วก็เข้าโรงเรียนจบโรงเรียนชั้นป.4แล้วพ่อแม่ก็เอาไปบวชแล้วก็ได้เรียนหนังสือจนจบนักคำเอกที่เมืองอุบลจากนั้นเมืองอุบลก็จบแค่นั้นต้องไปเรียนต่อกรุงเทพเนน้อยก็รักการเรียนพ่อกับแม่ถึงแม้จะยากจนแต่ก็ไม่เป็นไรพ่อยอมยากแม่ยอมจนยอมอดทนกัดกินก้อนเกลือเพื่อลูกยอมที่จะอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกก็เลยส่งลูกเข้าไปเรียนในกรุงเทพอยู่ในวัดหนึ่งฝั่งธนบุรีฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาในสมัยนั้นกรุงเทพก็เพิ่งจะเริ่มเจริญการไปมาหาสู่กรุงเทพส่วนมากในระหว่างกรุงเทพก็อาศัยเรือตามคลองรถแท็กซี่ก็มีแต่ก็ไม่มากสะพานก็เริ่มจะมีแต่สะพานพุทธยอดฟ้าส่วนสะพานอื่นข้ามแม่น้ำเจ้าพยาก็ไม่มีสามเณรคนนี้ขออภัยไม่ออกชื่อก็ได้ไปเรียนหนังสือในที่สุดก็เก่งมากจนจบมหาเลย9ประโยคเลยได้เป็นพระแล้วจบ9ประโยคได้เป็นเจ้าคุณส่วนพ่อและแม่นั้นก็ทำนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้เด่นกับน้องสาวอยากจะได้เงินเขียนจดหมายมากราบเท้าโยมพ่อโยมแม่ที่รักและบูชาของลูกผู้จาดีมากลูกขาดแคลนเงินทองจะซื้อหนังสือหนังหาเสื้อผ้าสบงจีบอนทุกครั้งได้เขียนมาถ้าพ่อไม่ดีพ่อก็ไปยืมไม่มีจะจัดก็ขายงัวขายควายแล้วก็เช่างัวเช่าควายคนอื่นทำนาสามพ่อลูกพากันอดทนทำไร่ทำนาแล้วต่อมาได้ทราบข่าวว่าลูกจบประโยค9ได้รับพระราชทานเป็นเจ้าคุณราชทินานามอย่างดีเจ้าคุณผู้ใหญ่ผู้จบประโยค9แล้วก็ยังไม่มากลับบ้านแต่ก่อนเป็นมหากลับมาบ้านทุกปีพอเริ่มเป็นเจ้าคุณแล้วไม่กลับมาเพราะว่าท่านเจ้าคุณมีคนห้อมล้อมแห่หน้าแห่หลังไปไหนมีคนเอาอกเอาใจใหญ่มากเลยเจ้าคุณก็เลยลืมบ้านลืมช่องลืมบ้านเกิดเมืองนอนไปพบแสงสีรูปเสียงกลิ่นรสอันปราณีตวิจิตรในเมืองหลวงลืมคิดถึงบ้านนอกลืมคิดถึงแกงหน่อไม้แกงจุจี1ดอกกระเจียว ลักษณะเช่นนี้ตามบ้านนอกสูญสิ้นไปหมดกลิ่นโคลนสาบควายตามท้องทุ่งไม่มีในสามัญสำนึกของท่านเจ้าคุณแล้ววันหนึ่งเมื่อลูกไม่กลับบ้านสองพ่อเฒ่าและแม่เฒ่าก็พากันปรึกษาว่าเฒ่าเอ้ยเป็นหยังลูกเฒ่าจังมองมาบ้านมาส่องน้องว่าท่านได้เป็นเจ้าคุณแล้วคือบ่มายามเฒ่าเน้ลูกเฒ่าเนี่ยคือถอดลูกไปขอเฒ่าเฮาไปหาเยี่ยมลูกเฒ่าเถาะสองผู้เฒ่ากลางคืนก็นอนคุยกันจะไปเยี่ยมลูกส่วนเฒ่าผู้เป็นแม่ก็บอกว่าเออดีเนาะจังได๋จังได๋เฮาก็สิได้ไปเห็นกรุงเทพลูกเฒ่าเป็นมหาลูกเฒ่าเป็นเจ้าคุณแล้วเฒ่าไปเยี่ยมลูกเฒ่าส่วนลูกสาวนั้นก็ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกยาแบบเมืองอุบลนะขยันกันก็บอกว่าลูกเอ้ยแม่พอนี่สิภาพไปยามอ้ายซึ่งเป็นเจ้าคุณแล้วเพิ่นคือสิญาคือสิบ่ได้มายามเฮาเข้าไปยามอ้ายเนาะน้องสาวก็ดีใจกำลังเป็นสาวเลยคิดถึงเพราะว่าเคยเคียงบ่าเคียงไหล่ทำไร่ทำนาทุกยากส่งเงินไปให้พี่ชายบัดนี้ก็จะได้ไปเยี่ยมพี่จะได้ไปเห็นกรุงเทพนี่คืนนั้นอากาศหนาวมากในต้นเดือนอ้ายเมืองอุบลนี่ลมพัดมากใกล้ทางฝั่งแม่น้ำโขงลมพายุลมหนาวได้พัดผ่านมาจากฟากฝั่งแม่น้ำโขงด้านประเทศลาวได้หอบพิ้วเอาความหนาวในแผ่ปกคลุมมาทั่วทั้งผืนแผ่นดินเมืองอุบลน้องสาวนอนไม่หลับในผ้าห่มไม่น้อยอันหอมหวานพลิกไปพลิกมาจนดึกดื่นค่อนคืนจนเสียงไก่ขันความคิดของหล่อนล่องลอยไปไกลถึงกรุงเทพซึ่งไม่เคยเห็นว่าจะได้ขึ้นรถไฟจะได้เห็นศรีสะเกษเห็นสุรินทร์เห็นบุรีรัมย์โคราชแล้วก็จะผ่านดงพญาเย็นพี่ชายเคยเล่าให้ฟังเราจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นกรุงเทพไปหาพี่ชายพี่ชายอาจจะมีเงินมีทองเป็นเจ้าคนซื้อเสื้อสวยๆงามๆให้เราใส่เธอนอนไม่หลับเพราะคิดถึงพี่ตื่นเต้นที่จะได้ไปกรุงเทพส่วนสองพ่อกับแม่ก็เหมือนกันนอนไม่หลับลุกขึ้นมาตำหมากพ่อเฒ่าลุกขึ้นมาพันกอกยาใบตองสูบเสียงไก่ขันจวนสว่างแม่บอกว่าบอกเจ้าว่าให้นอนหมอสันคือตื่นแต่เศร้าแท้มันโอ้ยข่อยนอนมาหลับคือถอนลูกเข้าขั้นจะไปหาลูกนะบอกกันแม่สองสามหนูข่อยฝันเห็นแต่ลูกตัวเฒ่าอาจารย์

ผู้คอยจะสูญเสียก็หวนเห็นได้มีต่ออัฐิเบื้องอังคารเท่าทางทั้งถมตัวแผ่นพื้นให้เฮาได้หูเห็นส่วนมานามโพดเสื้อเสียงสื่อสักสกุลก็ห่อนโซนหายไปจากโลกาพ่วงทั้งทองบุญกุศลเบื้องตาฝั่งกำบาหากสิยังโยข้าวพายซ้อยห่อนโลกหลานแค่แล

ชาติพนมตั้งจนเทินน้ำคลองลังลินไหลสายน้ำใจไทยลาวตะยุยเยินเงาสายพัวพันแสงเสื้อเครือเดี่ยวบรุษลาศาสนาของพระพุทธ

มถูกลึกมากอาธรรมครอบครองเมืองศาสนาพระโคดมบ่ฮู้เรื่องส่วนจิตส่วนแสงสองลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้ามกวน

ีครอบตะบูนแต่โบราณเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธกาลย้อนหลังไป 3-4,000 ปีณบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้ยึดถือวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำมูลตลอดทั้งฝากฝั่งโขงทางซ้ายเช่นลุ่มแม่น้ำเซโดลุ่มน้ำเซบ้างฝัน

ั้งถิ่นฐานยังปกคลุมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งนั้นประวัติศาสตร์ของชนชาติสีโคตรบูนแต่ริเริ่มเรียบร้อยแล้วจากหนังสือ The Life ของอเมริกาได้เล่าเอาไว้ว่าในขณะที่พวกฝรั่งมั่งคั่งจะนุ่งห่มหนังสัตว์ยังแต่พวกหน่อแม่เป็นเผ่าชนที่ร่อนเร่พเนจรไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาชนชาติไทยอันมีชื่อว่าสีโคตรบุรีแต่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยสดงดงามหลากสีเช่นผ้าป่าผ้าไหมเนื้อดีซึ่งไม่แพ้ผ้าเนื้อละเอียดจากแฟนกาสีของชมพูทวี

พระเจ้าวิลเลียมทริปตันดอนได้กล่าวไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคงจะปรารถนารักชาติไทยอันใหญ่หลวงนี้ซึ่งได้ดำรงอยู่ตลอดกาลมามากกว่า4ล้านปีมาแล้วเคยมีอำนาจมากตั้งแต่ประมาณก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นและรอบ 1,657 ปีจนถึงพ.ศ. 1,777 ปีนับว่าเป็นเวลากว่า 3,400 ปีมาแล้วเคยมีการปกครองเป็นปึกแผ่นนิ่งนามมาแล้วกว่า 4,000 ปีในขณะที่ฝรั่งมั่งคั่งตาน้ำข้าวชาวยุโรปทิ้งเป็นนอแม่ร่อนเร่พระเนจรตัวนั้นชนชาติไทยสีโคตรตะโกนได้มีปราสาท

การรายงานของการขุดค้นเพื่อสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่บริเวณบ้านโนนนกกระทาบ้านนาดีตำบลบ้านโคกอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พบเครื่องสำริดและกำหนดอายุโดยที่สูตรคาบ้าน14ปรากฏว่าเป็นเวลายาวนานเกินกว่า 6,000 ถึง 7,000 ปีมาแล้วเมื่อตรวจสอบโครงกระดูกและซากศพก็มีลักษณะคล้ายชนเผ่าออสโตรเนเชียนซึ่งประชากรในภาคอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะคล้ายคลึงอย่างเดียวกันกับโครงสร้างเหล่านี้แน่นอนเหลือเกินโครงกระดูกและซากศพภาพคาร์บอนตลอดซากอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นหนึ่งในจำนวนนั้นหรือร้อยในจำนวนนั้นหรือพันหรือหมื่นในจำนวนนั้นนั้นคือร่องรอยของบรรพบุรุษ

ตบูรณ์นั้นมีราชธานีคือเมืองนครพนมเป็นนครหลวงจึงมีเงินการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีก่อนพุทธกาลนู้นบางครั้งเพราะเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้นครพนมซึ่งเคยเป็นราชธานีของสีโคตบุตรนั้นก็ได้ถูกยุบย้ายมาตั้งที่เมืองสกลนครน้องหานทวาปีศรีปฐุมซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดอันยิ่งใหญ่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงภาพขุนเขาผูผาดนอนตะงำสูงเทมินเสียดฟ้าโอบกอดรอบรัดฟังทางด้านตะวันตกของหนองหานส่งกระแสน้ำสายทางคดเคี้ยวซอกซอนมาอย่างไม่ขาดสายมีชื่อว่าลำน้ำโขงไหลเอ่อยอ่อยสงบงามชั่วนาตาพีไม่เหือดแห้งสู่หนองหานทวาปีศรีปฐุมณตรงนี้แหละเป็นที่ก่อตั้งราชธานีครั้งหนึ่งของสีโคตบูรณ์

ษตระกูลเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานสองฟากสองโขงหากแต่เป็นบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันเคยมีกษัตริย์ปกครองร้ายชั่วราชวงศ์หลายชั่วอายุคนมาแล้วย้อนหลังก่อนพุทธกาลไปเป็นเวลา 3-4 พันปีมาแล้วสีโคตระกูลมีชื่อว่าฟูนันบังพนมบังชาวจีนมักจะเรียกว่าฟูนันทั้งฟูนันและพนมนั่นแหละคือสีโคตระกูล

ที่มีชื่อว่าสีโคตรบูนั้นก็เหตุว่าก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานในท้ายๆแห่งพุทธกาลนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่อาณาจักรสีโคตรบูนี้และได้มาประทับประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครนี้ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าที่ทุกพระองค์ในพระตักนี้จึงมีชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมซึ่งพระเจ้าสุวรรณพิงขังเจ้าผู้ครองนครหนองหานอันเป็นสาขาหนึ่งของสีโคตรบุญได้สร้างเจดีย์ไว้และจากนั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จประทับรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสังพระบาทเปิ่นป่าซึ่งต่างเหล่านี้และก็ยังได้ตรัสแก่พระมหากัสสปะที่ดอยแท่นคือที่คูเพชรบนยอดเขาสูงแห่งภูผาดูก่อนกัสสปะณบริเวณสีโคตรบูรณ์ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าในพระตักตั้งแต่กูสันทะ

ห้องแห่งพื้นแผ่นดินแห่งนี้เป็นที่ประชุมรงค์แห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในพระตกับนี้คือตั้งแต่กุกุสันทะกูนาคมนะกัสสปะและพระโคตมะตลอดจนพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าในพระตกับนี้ดินแดนถิ่นนี้จึงมีชื่อว่าสีโคตมะปุระ

0: คตมะปุระเป็นชื่อเต็มของอาณาจักรสีโคตบูรสีแปลว่าความสวยงามรื่นเริงจำเริญสงบร่มเย็นโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณะโคดมจะมีการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีจากวันนั้นจนถึงบัดนี้อาณาจักรสีโคตบูรจากสีโคตมะปุระได้มาเป็นชื่อเหลือเพียงสีโคตบูรเพราะปกติคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงมักจะพูดอะไรสั้นๆเข้าใจง่ายๆเช่นพระสององค์เจ้าที่ชาวไทยชาวลาวสองฝากฝั่งโขงเขารบเลื่อมใสมากนะยกใส่กล้าเขาใส่หัวเมื่อจะเอาอะไรให้พระก็ต้องยกขึ้นใส่หัวก็เลยเรียกพระว่าพระเจ้าอยู่หัวส่วนสามเณรตัวยังน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้านานวันเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือเพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือเพียงจั่วน้อยเช่นเดียวกัน
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

แต่ก็อ่านวิเคราะห์วิจัยหาข้อเท็จจริงได้ไม่น้อยเมื่อพิจารณาประกอบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆแล้วก็พอจะถือเป็นข้อสันนิษฐานถึงวัฒนาการของสังคมมนุษยชาติในภาคอีสานตลอดสองฝากฝั่งของทางด้านประเทศลาวไม่ยากนะ

้นทานอุรังคธาตุมีหลายกันรวมแล้วเจ็ดกันถึงแปดกันกันหนึ่งกันแรกที่กล่าวถึงกำเนิดของแม่น้ำ

ผล่ออกมาจากอุรังคันธานนั่นเองที่จำเรียนอุรังคันธานนั้นทั้งหมดมีเจ็ดกรรมด้วยกันกรรมแรกกล่าวถึงกำเนิดของแม่นางที่มีหนองคลองตรง

าลีภูมีมณฑลอยู่นะซึ่งชาวอีสานผู้คนโบราณชาวสีโคตะปูมักจะเรียกหนองนี้ว่าหนองกระแสแสงใหญ่นั่นเองแล้วก็พรรณนาถึงบ้านเมืองในสมัยโบราณตลอดจนกระทั่งสมัยสร้างพระธาตุพนมและสมัยต่อมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุครั้งแรกและครั้งนี้

เป็นละหูพุทธประวัติบรรยายด้วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยการสร้างรอยพระพุทธบาทไว้ในที่ต่างๆ

ีข้อสันนิษฐานอยู่ว่าแต่เดิมมาก่อนนั้นคนเผ่าอ้ายหลังยังนับถือผีของบรรพบุรุษวิญญาณแห่งบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและมีลัทธิบูชาลูบูชานั้นโดยเหตุที่ได้อพยพโยกย้ายมาสู่อาณาบริเวณที่เป็นเขตมรสุมฝนตกทุกข์ซึ่งมีสัตว์ร้ายชุกชุมมากและโดยเฉพาะอย่างที่ก็คืองูนานาชนิดถูกงูกัดตายไปจำนวนมากจึงยอมจำนนแล้วก็บูชาจะเห็นได้ชัดเจนในรูปปั้นงูในสมัยก่อนนู้นเป็นรูปงูจงอางซึ่งเรียกกันว่างูสวงแต่พอต่อมาได้วิวัฒนาการเติมหงอนขึ้นแต้มหนวดขึ้นใส่เคราเข้าให้คล้ายๆกับจะสวมชดาใส่มงกุฎให้งูแล้วก็ได้ใช้เป็นลวดลายประดับไว้ตามสถานที่เคารพเช่นบนหลังคาโบสถ์วิหารหรือตามข้างบันไดทางขึ้นบนและสักไว้ตามตัวจากงูจงอางธรรมดากลายมาเป็นพญานาคตามจินตนาการต่อมาชนพวกนี้จึงไม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในสมัยนี้ก่อนจะสร้างพระอุรังคธาตุท้ายแห่งพุทธกาลในตอนปัจฉิมกาลนั้นพระศาสดาได้เสด็จมาณบริเวณนี้ได้ประทับโรยพระบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุมและพระบาทโพนสันพระบาทเวินตาและได้สั่งที่ในกรรมครั้งสุดท้ายแก่พระมหากัสสปะและอานนท์ให้นำอุรังคธาตุคือหัวอกมาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าทรงพระธาตุพนมแห่งนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพระตะกะนี้เพื่อความสงบร่มเย็นของหมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ณบริเวณที่นี้จะเป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนและโชตนาการ

ข้อสันนิษฐานคือการบูชาหนูบูชาหน้าจะสืบต่อมาจนถึงแม้เราได้รับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับหนูกับบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเทวดาให้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนเช่นเรามักจะทำรูปหน้าพูดเทวดาตามหน้าโบสถ์และหลังคาโบสถ์วิหารและเรามักจะได้ยินพระสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งตะกอนเหล่านี้ก็คงจะแต่งกันขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับเรื่องราวเช่นคำว่า

าสนังซึ่งแปลว่าขอให้เทพเจ้าเหล่านั้นผู้มีฤทธิ์บนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินจงมาอนุโมทนาส่วนบุญที่เราได้ทำนี้แล้วและช่วยกันรักษา

ได้บรรยายถึงการก่อสร้างพระธาตุโดยเจ้าผู้ครองนครต่างๆที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแบ่งหน้าที่กันก่อสร้างและทรงบริจาคทรัพย์สิ่งของเป็นพุทธบูชาได้ประโยชน์ในการศึกษาถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในยุคนี้เป็นอย่างดีว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้มีค่านิยมในศิลปะวัตถุประเภทใดบ้างดังเราจะทราบว่าเจ้าพญาสุวรรณพิงคาผู้ครองน้องหาหลวงสกลนครได้พอมือจุดประดับด้วยเพชรนิลจินดาซึ่งมีราคาหนักเป็นพันเลยเอาบูชาพระธาตุส่วนการที่สี่เทพสโมสรคือเมื่อก่อนสร้างพระธาตุสำเร็จแล้วก็ถึงขั้นตกแต่งประดับประดาเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่โตแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมในยุคนั้นว่ามีความสูงส่งเพียงใดแล้วเมื่อพ.ศ.8นั้นมีการที่ห้าเหตุการณ์บ้านเมืองได้บรรยายถึงความเป็นไปของท้าวพระยาและบ้านเมืองผู้ไม่ทำอิกราชและไม่มีทำน้ำท่วมเมืองหนองหานหลวง

พระนครสีโคตรตะบูรวันที่6เล่าเรื่องการปฏิสังขรณ์พระอุรังคธาตุฝั่งแรกการก่อสร้างพระธาตุบางควรพระธาตุเมืองลานหนองขายและพระธาตุปิ่งทองการบรรจุพระบรมธาตุใหม่ในพระอุรังคธาตุการทำพุทธบูชาสถานการบ้านเมือง101เป็นไปอย่างไรน้องจะได้ทราบในกันนี้ส่วนกันที่7นั้น

การจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเรื่องนิทานอุรังคธาตุจะเห็นได้ว่าประชาชนพลเมืองในอาณาบริเวณที่มีส่วนร่วมมีบทบาทในการร่วมสร้างพระอุรังคธาตุในครั้งนั้นและในระยะเวลาใกล้เคียงกับมีการปกครองแบบนครรัฐซิตี้สเตทดังเราจะได้เห็นตั้งต่อไปนี้1นครจุลเมีพมทัศน์ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงในพงศาวดารโยนกได้แก่แคว้นตังเตี๋ยในยวนหลวงซึ่งมีอาณาบริเวณควบคุมทั้งดินแดน12จุกไทย2นครอินทปัตตานีอยู่ทางทิศใต้ของนครศรีโคตรภูมิได้แก่รัฐกัมพูชาในสมัยโบราณและปัจจุบันนี้3นครหนองหานหลวงอยู่บริเวณหนองหานหลวงเมืองสกลนครสำหรับนี้มีพระยาสุวรรณพิมพาเป็นผู้ครองนครได้ทรงสร้างพระธาตุเชิงชุมสวนรอยพุทธบาทและพระมเหสีทรงพระนามว่าพระนางนารายเจงเวยได้สร้างพระธาตุนาเวงไว้ใกล้สกลนครผ่านเข้ามาที่บรรพาสนาเวงแห่งนี้สิ่งนครหนองหานน้อยตั้งอยู่ถัดจากหนองหานหลวงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งแก่บริเวณหนองหานอำเภอกุมภวาจังหวัดอุดรธานีเดียวนี้ฮึนครศรีโคตรบุรีซึ่งเป็นนครใจกลางเป็นแคว้นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเดิมนั้นตั้งอยู่ใต้ปากเสบังไฟซึ่งไหลจบด้วยน้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอธาตุพนมที่ตั้งแห่งพระธาตุพนมของเราเดี๋ยวนี้ครั้นพระเจ้าศรีโคตรบูรณ์ได้ล่วงลับไปแล้วพญานันทเสนพระอนุชาซึ่งขึ้นครองราชสมบัติแทนต่อมาเป็นเวลา13ปีพระองค์ได้ร่วมสร้างพระอุรังคธาตุครั้งแรกเมื่อที่วงคตแล้วก็มีการย้ายนครไปตั้งอยู่ทางเหนือพระธาตุพนมซึ่งมีชื่อว่ามลุกขนคร6นครกลนทะหรืออโยธยา4บางท่านจะนิถามว่าอยู่ทางภาคกลางอาจจะเป็นบริเวณนครศรีสนารัยก็ได้แต่ถ้าวิเคราะห์ดูตามท้องเรื่องของนิทานอุรังคธาตุแล้วอาจจะเป็นบริเวณพระธาตุหนองสามหมื่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิในขณะนี้7นครสาเกตหรือ101หรือ11ประตูที่จังหวัด101ในปัจจุบันนี้มีพญาสุริวงศ์สาเป็นผู้ปกครองครั้นที่บ่งคตแล้วบ้านเมืองแตกสลายประชากรอพยพไปอยู่ทางจังหวัดหนองคายกันมีคำกลอนโบราณบอกอยู่ได้พูดเอาไว้ที่เราได้รู้โฉมหน้าเมืองร้อยเอ็ดว่าเมือง11ประตู18บางเอี้ยมสาวเต้าแม่ขนาดนี้

้มาฟูฟัดเปลี่ยนสูญสันชีวิตผู้พ่ายก็สูญเสียบอกวันเห็นได้ยุ่งทออัดกีบเบิ้งอ่างคานเท่าขาวทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้มึงเห็นส่วนนามโคตรสู้เสียงสื่อสักสกุลก็ห้องสูญหายไปจากโลกาเปื้อนทั้งทองบุญกุศลเบื้องตาปังกันบังหากยังอยู่ข้างถ่ายซ่อนทอดลูกหลานให้แล้วน้ำสมุดนวลเนียนดับซาดมาลางหงลูกหลานเหลนสีโคตรตะบุญยังซาดแต่งสุ่มเสื้อเหลือเป็นแมวแผ่ไว้ยิ้มของสองซากฝังคาดพนมตั้งจนเทิงเหมือนข้าวพ่อแม่หงไอ้น้อง

ู้ประชาชนชาวไทยอีสานและพี่น้องชาวลาวสองฝากฝั่งโขงทั้งซ้ายทั้งขวาของแม่น้ำในนั้นล้วนแล้วแต่มาจากบรรพบุรุษอันเดียวกันอาณาจักรอันเดียวกันคือสีโคตรตะบูนตะโบราณอาณาจักรสีโคตรตะบูนนั้นนับว่าเป็นเผ่าชนผู้มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาอย่างนานที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาและศิลปะสี่แสดงออกถึงลักษณะและวิถีชีวิตของตนเองอย่างพร้อมมูลอยู่ในตัวตลอดจนกระทั่งความงดงามของดวงใจอันสุนทรีจนสะท้อนสะท้านออกมาเป็นดนตรีอันไพเราะสนุกสนและ

และความสุนทรีแห่งดวงใจซึ่งกันและกันเสมือนหนึ่งบทเพลงแห่งชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันอันยาวนานของลูกหลานชาวสีโคตรตะบู

พนมตั้งจนเทิมนุ่มฝั่งหลังลิ้นไหลสายน้ำใจไทยลาวกระยุยเยินเหนียวหมูสายพัวพันแสงเสื้อเพื่อเดี่ยวบรรลุลาวกันแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นบ้านปุ่มห่อใจให้แล้วผู้จากอาณาจักรสีโคตรตะบูได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นเวลาอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกสีโคตรตะบูได้วิวัฒนาการมาเพียงพอที่จะจัดระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมเพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของชุมชนสีโคตรตะบูกว่าเขาเป็นเผ่าชนผู้รักอิสระเสรีหรือสิ่งใดกว่าเขาพร้อมที่จะเคลื่อนขุนเขาและมหาสมุทรที่ความพร้อมเพียงกันถ้าหากว่าสิ่งนั้นจะมาขวางกั้นความเป็นอิสระภาพของเขาพวกเขาจึงเรียกตนเองว่าไทยบ้างลาวบ้างซึ่งมันเป็นถ้อยคำแห่งการต่อสู้ทางคำพูดกับพวกที่จะกดขี่ข่มเหงซึ่งก็คือพี่น้องชาวจีนแผ่นดินคำว่าไทยหรือลาวนั้นเป็นคำมาจากภาษาจีนว่าไทยหรือเทียนลาวแปลว่าดาวหรือฟ้าเทียนไทยสุขาวดีแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แปลว่าดวงดาวนั่นเองเมื่อจะถูกกดขี่และดูถูกว่าเป็นพวกอู่หมานไตหมานฝันเหลิงซึ่งแปลว่าชนชาติที่โง่เซ็ตปากเขื่อนอนารชนการต่อสู้ด้วยคำพูดจึงเกิดขึ้นว่าเรานี้ไม่ใช่อู่หมานไตหมานฝันเหลิงเราคือไทยเทียนไทยสุขาวดีเราคือลาวเรามาจากฟ้าจากสุขาวดีจากดวงดาวดวงเดือนบนฟ้านี้คือที่มาของคำว่าไทยหรือไทยหรือลาวอันเป็นบรรพบุรุษของชาวสีโคตรตะบูเองก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกบรรพบุรุษชาวสีโคตรตะบูที่สร้างจินตนาการเพื่อลูกหลานจะได้นับถือผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพจึงได้จินตนาการใหม่เรื่องแผนลงมาจากฟ้าเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมมีชื่อว่าขุนแผนฟ้าถิ่นได้ทรงลูกหลานลงมาเป็นผู้ปกครองมนุษย์พร้อมด้วยบริวารของพวกแผนคอยเฝ้าปกปักรักษาและดูแลเฝ้าลงโทษเมื่อกระทำผิดต่อผีฟ้าผีแผนทั้งหมดนั้นคือระบบการควบคุมสังคมเป็นการกระทำที่แยกยนต์ในเมื่อยังไม่มีศาสนาประชาชนชาวอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวจึงมีการถือสืบเสกกันมาเรื่องผีฟ้าผีไทยผีแผนจนทุกวันนี้ตามตำนานพื้นขุนบรมหรือวรรณกรรมต่างๆเช่นประชุมคงสายดานหลายชาวคงสายดานไทยบ้างจุ่มหลักคำผูกสามเหล่านี้จะมีคำกล่าวไว้ในตำนานเหล่านี้เมื่อจะกินข้าวกินปลาจะต้องเลี้ยงผีไทยผีแผนมีคำกล่าวว่า

แขนแม่ป้อมแขนหลวงเถ่าใส่ก็ดีแล้วกระทั่งงางามเจ้าสองเถ่าหมดไปเขาก็มาละนาดนี่เหล็กสัวตายไปทนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสื่อเมืองเดี๋ยวนี้คนจึงได้กล่าวเอิ้นต่างขอบพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้าพากันมากินยาสมัวหมองซ่าเทียนยามากินเขาโพสนังเขาขอตามแต่คนมั่วไผ่เขานั่นจึงได้กินจนวันลำดับเท่าพายลุนเขาใหญ่

ชนชาวภาคอีสานทั้งหมดและพี่น้องชาวประเทศลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงจึงได้มีประเพณีเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแถงอันเป็นบรรพบุรุษซึ่งความจริงแล้วก่อนที่พระพุทธศาสนายังไม่อุบัติขึ้นชาวสีโคตรบุญก็ได้วิวัฒนาการทางด้านจิตใจบูชาบรรพบุรุษนี้แต่พระบรมศาสดาเองก็ทรงยกย่องเอาเป็นเครื่องหมายของคนดีว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการรู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีชาวสีโคตรตะบูนสองข้างฝั่งของดีเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล้มหายตายไปแล้ววิญญาณไม่ได้ไปไหนยังคอยเฝ้าเป็นห่วงหาอะไรอาวรลูกหลานจึงต้องมาเป็นผีเฝ้าบ้านเป็นผีแจ่ผีรวนซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือจินตนาการของบรรพบุรุษต้องการให้ลูกหลานมีความผูกพันอย่างลับลึกถ้าหากทำอะไรไม่ดีจะคันลำจะผิดผีจึงเป็นกติกาควบคุมสังคมไปในตัวโดยมีตำนานเล่าเอาไว้ในพื้นขุนบรมว่าเมื่อขณะลูกแผนได้ลงมาก่อบ้านแปลงเมืองได้ประมาณ9ปีก็ประสบปัญหาขาดประชากรและปัจจัยในการดำรงชีวิตขาดช้างม้าเงินทองต้องประสบกับอากาศที่หนาวเย็นและก็มืดมัวเพราะพืชพันธุ์บางชนิดตกคุมเกิดแพ้อากาศการดำรงชีวิตดำเนินไปได้ด้วยปัจจัยที่นำมาจากเมืองฟ้าเมืองแผงมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นจนหมดและในที่สุดก็ขาดแผงคุ้มบ่อสมจึงได้บริวารขึ้นไปร้องเรียนปัญหาสังคมต่อแผงหลวงฟ้าขิดให้หลวงยิ่งแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยให้แผงสีได้นำเอาเล็กสีแดงมาแทงลูกน้ำเต้าปุ้งซึ่งเป็นต้นไม้แล้วก็มีน้ำเต้าดำเชื่อว่าในน้ำเต้ามันมีคู่สมดุลและมีสัตว์พืชเสื้อผ้าอาภรณ์การแทงด้วยเหล็กสีแดงๆนั้นเกิดเป็นรูเหล็กสีขึ้นมาก็มีคนออกมาจากเหล็กรูเหล็กสีนั้นตัวดำๆต่ำๆปากว่างๆเพราะควันแห่งเหล็กสีและความร้อนจึงต้องอ้าปากทั้งไอทั้งจามออกมาพวกนี้มีชื่อว่าข้าตัวดำๆต่ำๆปากกว้างๆและนอกจากนั้นก็ยังได้ยินเสียงกู้คนอยู่ในน้ำเต้าพุ่งต่อไปก็เลยเอาสิวมาเจาะให้เป็นรูใหญ่ขึ้นก็มีคนตามออกมาพวกหลังนี้มีตัวดำรูปร่างงดงามมีสติปัญญาดีเรียกว่าไทยจนเพิ่งจะมีคำกล่าวว่าอันละหูเสียวนั่งเรียกว่าเป็นไทยชาววันนี้หูงามสู่คนแหลงลูกชาวนั้นนี้พยาพร่ำอาคมแควนบ้างให้แต่งตั้งเอาไว้อย่าลืมอันละหูสีดุ้นเอาเข้าไปเป็นไทยเหตุว่ามีหูท่องดำเหลี่ยมจังหนีสุวขาตำห้างชาวนั้นอยู่ได้สุขให้เขาหากระบองให้เขาหาใบตองแบกกระบองมาพ่อมีความจริงอันหนึ่งในความเป็นอยู่ของมนุษยชาติดินฟ้าอากาศมีส่วนที่จะทำให้คนมีรูปร่างลักษณะผิวพรรณงดงามยิ่งใหญ่จะสูงต่ำดำขาวพวกข้าอยู่บนดอยสูงเช่นผาตั้งยันเรียนผาใดผาดังส่วนผู้คนไทยคนลาวอยู่ในที่ลาดลึกจึงมีผิวพรรณผิดแปลกกันไปนี่คือกฎของธรรมชาติจากหลักฐานอุรังคณิธานทำให้เราได้ทราบชัดถึงอาณาจักรสีโคตรตะบูนและพระพุทธศาสนามีดินแดนสุวรรณภูมินี้อุรังคณิธานเป็นหลักฐานยืนยันการบรรจบ
พบกันระหว่างพระพุทธศาสนากับอาณาจักรสีโคตบูรณ์ของชนชาติสองฝ่ายสังสรรค์อันมีชื่อว่าไทยและลาวพุทธศาสนาด้วยอย่างว่าลงสู่ก้นบึงแห่งจิตใจชาวสีโคตบูรณ์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมเมื่อพ.ศ.8ตอนอื่นใดในสุวรรณภูมิ

นี่เมื่ออุลังคธาตุเจ้ายังเยินอยู่หินคองซ่อนซ่ำโคงไทลาวสิโยเยินเงามันบ่มีวันสูญเสาสาตนาเฮากระเฮืองหูซ่อนซาดเฮาอ้ายน้องบ่มีมือสิไหนกันแท้แล้วเงินใดธาตุพนมเถิกเหล็กม้องอาธรรมครอบของเมืองสาตนาพระโคดมบ่หงเฮืองส่วนสิสูญแสงเสาลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแก้มกันแล้วมีจะควรถอยห้องป่วนปุ้มกอดตะเวนอ้ายน้องเอ๋ย

สูงตะลึงเปียกฟ้าทรงประกายวาววับระยิบระยับด้วยแสงสุวรรณเฉวตอันพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐได้นำมือประดิษฐานเพื่อบูชาพระอุรังคธาตุของพระศาสดา

มาบมาบเหลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์เทพภาพายพอแล่เล็งเยี่ยงเทิงสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวดีและหายพ่ายฝ่าเป็นลำแง่งสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปวุ่นจิตเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดอีหยังลงไปประวาสิดีสิซัวคนบ่ฮู้ไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งอยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ้อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเฮาปลูกป่าปลูกดงมื้อนี้ลุกขะเทพภูมิเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่พื้นแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกั้นบ่ไหวน้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆคึมฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอตก1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุกขะเทวาภูมิเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหานจุดสวรรค์สัญจาตุมมหาราชอยู่ทำไกลๆเฮาข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขทิพย์ที่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในคอนข้าเจ้าก็ห้องให้ยายเฮือนยายซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุกขะทำคุ้มครองเอาไว้เขียดปันใดก็ขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพขันเทศในคนหล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ไห้เห็นคนถือเมียถือผ้าถือเลื่อยถือควรผ่านต้นไม้เอาเฮือนกูลงซะน้อน้อว่าสักเพราะนั้นเฮามาปลูกต้นไม้มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นไม้เฮากันใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือนั่นว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดหักษาป่ารักษาดงคืนไพ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่านวงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างโรงผู้นั่นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันถือใจ

มื่อนี้แท้เฮามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญแท้คุณพ่อแม่ญาติเฮือแห้งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เนื้อได้นั้นจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาไหนบ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์ต่อมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งต่อเผาหั่งแตนอุหั่งเผิงหั่งมิ้มมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาป้อนลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมพอให้ลูกยังดูมื้อนี้เอาเหือเอาแห้งมาทำบุญอุทิศ

หูพางโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวหน้าใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากว่ามีกินเสือหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออ้าวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสร้างใหม่

ุญลังคนบุญเก่าเพิ่นสร้างได้ใหญ่มากเป็นบุญญากตาธิการเกิดมาเป็นคนหูพางต่างขี้งดงามสกุลใหญ่สูงสักบ่อืดเงินอืดทองประมาทหยาดทานบ่หูจักบาปบ่หูจักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วย่างไปปานสิเหยียบหัวคนไปเบาจ้ากระโชกหกหักดูถูกดูแค้นคนถูกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบาดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกะลิกะโหพาเลหิคนพานคนโง่บ่ฮู้จักเคาะเขาหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจึงเกิดมาพระพุทธเจ้าบ่เคาะเขาหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่เด้เพิ่นว่าหบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่คนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเต็มแล้วไม่มากขาดกระเด็นแท้

ขั้นหนึ่งมีงามแล้วแมวดีให้หาใส่พี่น้องเอ๋ยขั้นบุญเก่าเบิดเสร็จแล้วบุญสร้างใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไผใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในถ้ำใดลูกฟุ้งคนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ๋ย

ู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะแปะผัดสอบได้ที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อแม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเทื่อลูกสอบได้ที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเพิ่นว่าบุญเก่าเกลือสางห่วมเฮียงหักไผหอนคืนคัดเซิงบาปบุญบ่มีใดเพิ่นว่า

ลูกคนโง่ได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าลูกไผใดเป็นอมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดลูกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบุญก่อนกี่กำเกื้อเพิ่นส่งหนุนพี่น้องเอ้ย

เลี้ยวให้เมกต่างก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพโยมย่ำใหญ่ซ้ายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆ่าเกินทีตามวิธีโหลกกวงท่วงส

คือหอดเด้คือหอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮ้าเนาะอยู่ทางทงกระเสริมสุขหักแห้งพงเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินพี่น้องเอ้ยลงเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่โพ้

อีสานเฮาแต่เก่าเก่ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ่นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดไปหมู่พี่น้องเอ้ยพุ่นบ้านผีหนีบ้านห้อง

ลิงที่ม่วนแมกใหม่ใหญ่ตัวดงเมิดเขาเขียวพอเห็นคำหลวงไหลหล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสกุณาในเถื่อนอ่อนซ่อนเดแซวแทดถ่วงทัวเถาเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันนี่นั่นกงห่วยดงหลวงโอ้ไพ่สนสำแสนสำมากงูใหม่บานหอม

ูดห้องเหลียบเหล่าดอนเล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกวงดงลงโอไพสนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมเสื้อเสื้อสั่นสู่สำซุ่มซัดสกุนาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ไพสนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้าหน้าเนื้อได้อยู่

สบายดีพ่อแม่อายน้องที่ฮักแห้งสุขสุขคนเว้าควมเก่าเหล่าควมหลังปันฟังอีสานบาดเฮาแต่เก่าแก่โบราณความหักความแพงความปักกุ่มสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกกวงปานะบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองจังแจ๊ล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สวยใจกันยากพ่อขาดศีลขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเมือดเขาเขียวที่เคยเห็นคำหลวงไหลล้นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวทวงสกุณาในเถือนบัดนี้มิตรจีรีพี่น้องเอ้ยแปนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนวดสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่คันมันยุ่งย่างต้นเขาผดขนเขาลงเลยสุ่มหมูหน่อยไทยถิ่มปลูกปอคันมันเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไทยมาดุดกลนขึ้นมาเผาเถิ่มทอละนี่โอข้างโอ้ยแขนข้างห้องห่ำให้หาใหม่บ่มีบัดนี่เป็นเออเติด

ายหน้าที่ห้องให้แม่ใหญ่ธรณีกะข้างพี่น้องเอ้ยบาดนี้บุญกรรมน้ําแตงพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโคตรหัวเราเก่าหัวหยาบุกป่าทางดงเป็นเอิดเตือดบาปมุนันตกถอนใส่เฮาเข้ามาพากันสร้างทําบุญสืบต่อพี่น้องเอ้ยตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เฮาเป็นการไถ่บาปไถ่กรรมให้พ่อให้แม่ของเฮา

เฮานี่ทุกข์ยากให้เคินขาดเงินค่ำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่ปุ่นปันให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮา

พร้อมพำดวงสิว่าเฮาได้มาทั้งมืดจากพ่อแม่ขี้งสองผุนแม้นสิดับขันเมียนก็ยอมตายต่างลูกแท้ดายท่านเถื่อนี่แห้งให้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่อายน้องเทฮักแพงสุโขสุขคนเอ้ยหยาบหยาบหยายทั้งร้ายโดยปวกพลหักพี่นี่หักน้องบุญปองเขาใส่กันมือหนีเข้ามาปลูกต้นไม้ห่วมกันลกหยาขาหุ่นเอาเฮงงานเป็นท่านเอิดว่าถามมาท่านเฮาบ่หางมีดีใจบ่มีเงินมีทองหย่อนบุญเก่ากี่บ่ได้สร้างห่วมเฮงหักก็เลยเกิดมาเป็นคนจนบ่ฮอดมีเงินค่าพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีเงินมีทองเพิ่นกลับมาซอยกันบริจาคซื้อที่ดินดอนบ่อนนี้ซอยอาตมาเจ้าหัวป่าเนี่ยขูดดงมึดขาราคาที่ดินบ่อนนี้ล้าน 200,000 กว่าพี่น้องเอ้ยล้าน 300,000 เข้าไปแล้วแต่อาศัยผู้เพิ่นมีบุญเก่าเคยทำสร้างห่วมนำกันพ่อใหญ่แก้วเมืองขอนแก่นร้อยเอ็ดเพิ่นออกมาซอยแสนหนึ่งโว้ยสาธุทอนอนุโมทนาศาสนาศาสตร์ใดอย่าได้ทุกข์ได้ยากอย่าได้อึดอยู่อึดกินไปบนใดมีแต่แผ่นดินที่ต้อนรับพ่อใหญ่สืนเมืองสกลกับท่านมาซอยหลาย 50,000 60,000 กับเป็นแสนแม่ใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ้วนเมืองน้องคายสีเชียงใหม่ก็ 50,000 60,000 ผู้ละลายสองลายแม่ใหญ่อุดมบานแพงเมืองนครพนมเมืองอุบลนะครับเป็นกลุ่มเป็นปุ่มเป็นโงนหลายกว่าหมู่เว้ามาบ่สามารถจาละในจดจื่อบ่ได้ทั้งหมดนี่ล้านกว่าบาท200กว่าไรนั่นเพิ่นได้กินได้ทานมาส่วนพวกเฮาทุกอยากให้คืนขาดเงินค่ำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่เฮาปุ่นให้ธรรมทานย่อมมวนแห้งงานบริจาคบุญกุศลก่อสร้างทานให้พ่อแม่เฮา

คอยเก็บคอยเหมียนไปนี่แล้วเฮาทุกข์เฮาอยากเอาเหือเอาแห้งเลือดเนื้อวิญญาณเฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพิ่นตายแล้วก็คือเพิ่นยังอยู่เพิ่นทำบาปทำกรรมทางป่าเผาดงจูดพ่องเผาเราได้เฮามาแพงป่าปลูกดงสางดงสางป่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไทยบาปไทยกรรมไทยเวียนไทยไพ่ให้พ่อให้แม่เฮาเนาะเฮาสร้างบุญมื้อนี้งามเยือนฮอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เฮาย่อมเป็นย่อมตายย่อมทุกข์ย่อมยากย่อมบาปย่อมกรรมย่อมตกนรกเพื่อเลี้ยงลูกคือหมู่เฮาได้ใหญ่กาหน้าบานมาเบิดเซนใหม่แล้วมาได้เซนคนเบิดเซนคนแล้วสิได้เซนหยังกันเฮาบ่สร้างต่อไป

คิดเบิ่งพระพุทธเจ้าก่อนเก่าเดิมดาเฮาคุณพี่น้องเอ้ยเป็นสุเมธดาปดพำเพ่งเพียนสางผู้ที่สัตว์เจ้าเอาแห้งกายท่านถอดเหงื่ออาบมาไข้ข่าวอาบหลังแปลงทางง่ายถวายองค์พุทธโคตรนอนเกือกกลัวขี้ต้มให้เพิ่นไตหลังตั้งแต่ขังพุทธบาทที่ปังกรพี่น้องเอ้ยสี่อสงไขยแสนมหากัปนับแต่บำเพ็ญสางเอาเหือแห้งเป็นทุ่นเขาทั้งความดีปอพมาดเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยห้อมถอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ย

หัวแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีบ่ประมาทเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยห้อมตอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ยคือจังซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่นาที่ท่านไหลหลังลงลำคลองตั้งแต่เนื้อจดไต่จากสายผู้ไก่ไก่ลำคลองสองฝากฝั่งทั้งฝั่งขัวฝั่งสายห้อมถอนสู่แม่ของว่างบวกบุญทั้งแกงตาดบึงหนองไหลหลังลงห้อมกันกะเราเต็มนาที่กวงบุญกุศลสางทั้งปลาปังกำบาปกะได้แล้วเพียนพำสางกะเต็มได้ดังเดียวพี่น้องเออ

0: เรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความภาคณะสาธุชนผู้มีความต้นใจ

ยนวาจายวเจรสาวาพุทเถกุกัมมังปะกตังมะยายังพุทโธปฏิกันนันตุจะยันตังกาลันตุเรสังวริตุงวะพุทเถ

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระ

มะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: วิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมล somnet.t@msu.ac.th
1: เรื่องเมื่อได้ยินเสียงกูเรียกจากพระธรรมตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกูเรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิไปเนื้อหรือไต่ไปทั้งใดเห็ดจมปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าดิบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วงหัวหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ำหมัวเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มฟังปู่คังไหวประสมหยอกเครื่องไหมสารใส่ไหวเงื่อนฝนเสมาหอดเพี้ยนพำไหวต่างให้เติมบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเคิร์นข้างนี้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจจะให้ทานข้าวสักนิดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพันนี้แกก็พาแม่ของแกมา 2-3 ครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเรากินมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเติมขันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่2คุณยมวิเชียนผู้ชมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงปู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนทั้งหลายส่วนวันที่3มาก็สปอวานนิวัฒน์ท่านหัวหน้าการพิชิตบ้านตำบลข้าราชการตัวอย่างเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เล่นการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสะโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอัมมัดก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินีเสตภาปฏิท่าเปตภาชักชวนแนะนำผ่ำซ้อนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เซฟทำตีประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าตายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจ ไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยได้ย้อนได้ย้อนหัวหน้าเพิ่นพาเฮ็ดบุญเฮาบ่จะเฮ็ดปันได้ก็ได้เฮ็ดนี่มันดีตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่อย่างต้องงดงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันตะเทวะสีละสัมปันเนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสัทธังกุลปุตตังอีทากุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลอุปนิสสายะวัฏฐันติบุคคลผู้เข้าไปอาศัยบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้เจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนร่วมงานยาติงวามิตตาวายาติสังคาจะเยจัสอนุชีวิโนแม้เขาจะเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นผู้เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นลูกน้องเป็นผู้เข้ามารับจ้างในบริษัทของตนก็ดีได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีซึ่งมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจักขณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อีทะธรรมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นโยนนี้แล้วเขาย่อมเป็นผู้ไปสู่สุขคตินันทิโตเทวโลกสามิงเขาจะเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเพราะเหตุแห่งหัวหน้าพาเขาทำอันนี้ก็น่าอนุโมทนาคุณโยมพิชิตบ้านตำบลสปอวานนนิวานเอาก็พาลูกน้องมารับเพียงผู้ปฏิบัติธรรม800กว่าคนน่าอนุโมทนาชื่นใจยิ่งพวกที่ได้ยินเสียงกลูอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกคณะหนึ่งต่อมาก็พาลงคนยากบ้านตาดคนโยมเงินก้อนดกเอียแล้วก็อาจารย์สริยาอาจารย์วิทยาพวงกละสินสองผัวเมียก็พาลงชวนกันไปถนอห้องสองไอ้น้องถูกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พอได้ห้องเอาบุญมาซั่นพากันค้นอาหารหวานข้าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านแผดบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทำอาหารหวานข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบ้านแผดด้วยบ้านบังชมพูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมาพีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรมอันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกจากนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิกโอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปเอามาไปซื้ออาหารหวานข้าวไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจับรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่ารีบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบแต่ตั้งหลายอย่างจะว่าทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติธรรมอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายทั้ง500คนทั้งนั้นที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจำเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั่นแต่ก่อนนู่นพร้อมด้วยบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในฐานน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังสิงพอไฟมันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเขี่ยให้ไฟลุกขึ้นเองให้มันหายหนาวแล้วจะได้อุ่นๆพอเขี่ยแล้วก็เห็นซากของคนดำๆเหมือนตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระประเจกับพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินิกายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัศสะสะปัสสะสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไม่รู้เจ็บปวดหัวเราเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปหรือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันเพียรกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยแล้วด้วยบาปอันนั้นนั้นได้สั่งคุณงามความดีมาเมื่อสุดท้ายผลกรรมจะต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสมะโควิสุทธิยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามาทำบุญลดชนการแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหกไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไปเหมือนกันส่วนกรรมดีเดียวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกกาวันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวงันต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนพาลก็หัวเราะเริงว่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้ผลคนพาลร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าซอรี่ซอรี่เสีย ียใจเสียใจมันเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวๆกินดิบๆจะเอาเดี๋ยวนี้ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันนี้คือบุตรถือเลขเซาซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาววังกุจิกมันยืนลงอยู่ตลอด7คืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานรนิวาสนั่นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติทำ800กว่าคนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องน่าชื่นชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอริยสาวะโกหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัตตายางคานนรับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินรองทองมาผมขอเหมาหนึ่งวันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณยอมณรงค์คุณยอมณรงค์นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณยมนรงชัยสาครก็มาร่วมกัน2เรี่ยว2แรงวันสุดท้ายอันนี้เล่าให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นและเสียดายแม้ชาตินี้วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกะขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกู่นอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารทิศนำข้าวสารอาหารแห้งมานุ่นขณะหนึ่งมาจากบ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนำด้วยพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทนำข้าวสารมาเป็นกระสอบนำอ้อยนำมะเขือเทศมะเขือ

ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้แต่เฮานี่บ่มีคนปึกคนหนาปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอคำตากาแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยข้าราชการท่านปลัดร่วมกันมาคนละไม้คนละมือนั่นเห็นไหมล่ะมันก็ให้อยู่กันได้ถ้าเห็นวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมนี้เหมือนศาสนาของเราจะตั้งอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวนอกจากนั้นก็มีมาจากอำเภอสร้างคอมอำเภอสร้างคอมนู่นจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คณะหนึ่งนำข้าวปลาอาหารนำอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นก็นิคมคำสร้อยมุกดาหารวารินชำราบปากันหลั่งไหลมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกทางนู่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันก็มาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันเองอย่าโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านปาดบ้านนวลทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามพากันลังไล่มันลูกหลานกลางค่ำกลางคืนจึงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาไว้ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นำซ้ำยังจองกันล่วงหน้าไว้อีกตั้งเยอะเลยเนี่ยตั้ง2วันแล้วนี่ทำให้อาตมาคิดเห็นว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้นั้นก็คือบุคคลผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่แล้วย่อมมุ่งหน้าเข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นเรายังไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูเข้าไปสู่ข้างในแล้วเราจะเกิดความพอใจเองฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีธรรมตีประการตถาสินจาคะปัญญาเป็นโสตปฏิยังคะบุคคลบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันถึงกระแสแห่งธรรมแล้วย่อมปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันมีมากจะทวนมันขึ้นไปทวนมันขึ้นไปจนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะถึงจุดทิฏฐโตพูดดูในภาวะอันตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นความรู้สึกในทางชั่วให้ทางดีจิตใจมันเป็นธรรมดาที่จะไม่ทำชั่วเป็นธรรมดาที่จะทำดีโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวนี้ทำดีก็ต้องฟื้นทำเพราะความชั่วมันชักจูงลงที่ต่ำเว้นจากชั่วก็ต้องฟื้นเพราะจิตใจมันอยากชั่วอยู่แล้วแต่เราฟื้นมาทำดีไม่ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสจะทำดีมันไม่อยากทำกลัวเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายเวลาเสียดายความสนุกสนานไปทำดีอย่างนั้นเสียดายก็ฟื้นความเสียดายไปทำดีทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามีทวนกระแสกิเลสไปทำดีทวนกระแสกิเลสเว้นความชั่วในที่สุดจิตใจนี้ก็จะถึงความเคยชินไม่ต้องฝืนทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำเว้นจากชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าทิฏฐโตผู้ถึงภาวะอันมั่นคงแล้วไม่ต้องฝืนการมั่นคงต่อไปก็ทำคุณงามความดีละเว้นปล่อยวางกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะถึงติโนปราคโตผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งโดยไม่ต้องปรารถนามันเลยมันก็จะเป็นของมันเองขอให้เราได้ยินเสียงกู่ที่นี้ฝ่ายพี่น้องทั่วสารทิศที่มาบวชกันเจ็ดวันกินข้าวครั้งเดียวตื่นตีสองในกะละมังอันเดียวอยู่อย่างนี้800กว่าคนพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรประมาณ200กว่านอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายญาติโยมประมาณ500กว่ารวมกันเข้าก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือผู้ที่ได้ยินเสียงกู่อาศัยผู้เพิ่นเอิ่นขานห้องกูกเอาก็เลยพากันมาปีหน้าอาตมาคาดว่าคงจะมีกันเยอะที่นี่มีบางท่านนะมีจำนวนมากว่าเฮ้ยการปฏิบัติสมาธิภาวนามันหมดยุคหมดสมัยหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วไปซะคันได้หอก็ให้อาศัยนี่เด้อเพิ่นว่าเด้โดยเฉพาะคำพูดเช่นนี้มักจะมีกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมีบางท่านมันสิได้หออยู่บ่เดี๋ยวนี้ประพฤติทำสมาธิภาวนาคันได้หอก็ให้แขนหางนี่เด้อสาธุเพิ่นพูดจาคล้ายๆเยาะเย้ยถากถางการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารที่พระพุทธเจ้าว่าอะสุตวาปุถุชโกปุถุชนผู้ทุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ่นเสียงกู่นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจักไม่พบไปเปิดอรรถกถา 28,000 กว่าหน้าก็ไม่เคยมีภิกษุทั้งหลายเธอจงมาประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้เถิดมีตรงไหนอยากจะทำแต่ถ้า
านจะบอกอยู่เสมอว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราตถาคตพระผู้มีภาคเจ้าที่ตัดไว้แล้วดีแล้วนี่ท่านทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมเถิดเอหิภิกขุปสัมปทาเถิดทั้งหลายจงบวชเป็นภิกษุเสียถ้าใครอยาก

ังจากนั้นท่านก็บอกว่าพรหมจริยังจรหิจะอันโตทุกขสะอันตะกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ความทุกข์มีในจิตในใจเราให้ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเหาะได้ดำดินบินบนเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีรังปลาช่ามันไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามกิเลสอย่าบ้องตื่นอย่าโง่เง่าเต่าตุ่นถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกูย่อมไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดปรารถนาเพื่อจะเว้นจากความทุกข์อย่างน้อยไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาอัตตนาวตานังพยากเรยะเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตัวเองได้ขีณนิรโยมหิขีณปิติวิทโยมหิขีณเตระฉานิโยนิขีณอวินิปาตธรรมโอขีณวินิปาโตอปาโยโสตะอาปโนหะมัสมิเราเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีวินิบาตมีนรกสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตธรรมโอไม่มีทางตกต่ำหัวเด็ดตีนขาชีวิตนี้ชักไม่ทำชั่วฉันจะฝืนกระแสของความชั่วไปสู่ความดีจนตายนิยโตที่ยังแท้สัมโพธิปรายณโนที่จะตรัสรู้ในอนาคตเขาจะต้องฟื้นอารมณ์ทำความดีฟื้นอารมณ์เว้นความชั่วจนกว่าจะถึงจุดนั้นเมื่อเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าโสดาบันโสดาบันจะฟื้นกระแสอารมณ์ที่จะทำดีแม้ไม่อยากทำก็ต้องฟื้นทำฟื้นแม้อยากจะทำชั่วก็ต้องฟื้นเว้นชั่วไปจนถึงสกิทาคาก็เบาลงไปถึงอนาคาไม่ต้องฝืนอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมาไม่ฟื้นใจทำดีไม่ฟื้นใจเว้นชั่วมันจะเป็นอัตโนมัติเว้นชั่วทำดีโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเป็นความเคยชินที่ว่าทิตัตโตพูดถึงภาวะตั้งมันแล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงปินโนปราคะคโตเป็นผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นไม่เสียแรงที่เสียงเอิ้นเสียงกู่ดังขึ้นพี่น้องทั้งหลายก็หลากหลั่งไหลมาท่านกำนันผู้หญิงกำนันแหนบทองคำตำบลบ้านสางอำเภอเสกามือทุกวันมือจังหันมือสนับสนุนนี่กำนันเช่นนี้นะอนุโมทนาแต่มีกำนันบางคนซึ่งอยู่ในตำบลบ้านใกล้ๆกันเนี่ยใจแข็งหน้าชื่นชมความใจแข็งของท่านไม่เคยเฉียดกลายเผยชมหน้ามาในบริเวณนี้เลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งมากเลยแต่กำนันบ้านอื่นอะไรในอำเภออะไรต่ออะไรท่านพากันมาทั้งหมดในอำเภอวานอนนิวาสแต่ก็มากลางคืนเอาข้าวปลาอาหารอะไรมาช่วยสนับสนุนทั้งในอำเภอคำตะกาในอำเภอวานอนพี่น้องอำเภออากาศอำนวยรังไรกันมาช่วยสนับสนุนแต่มีกำนันบางตำบลในอำเภอคำตะกาไม่เคยเห็นหน้าเลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรถ้าจะพูดถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่จะต้องยอมยกให้เลยแต่กำนันหญิงอำพลบ้านสางมาทุกวันมาฟังเทศฟังธรรมมาเอาเทพอะไรในการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้ปรากฏเหตุการณ์อันหนึ่งคือเทพบันทึกเสียงเมื่อปาฐกถาธรรมแต่ละครั้งจบลงกลางจองเทพก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเราได้สั่งเทพมาจากกรุงเทพ 2,700 มวลมันได้หมดไปยังไม่ถึงวันสิ้นงานเลยจำเป็นต้องขอโทษขออภัยท่านที่ยังไม่ได้และที่สั่งจองไว้ถึงจะต้องส่งต่อไปซึ่งเราก็ให้ในราคา20บาทไม่ใช่เป็นการค้าขายเอากำไรแต่เป็นการเผยแผ่ทำพอยังดำรงทรงตัวอยู่ได้ซื้อเทพเผยแผ่ต่อไปอาตมาเองก็มีวิกฤตการณ์คือตั้งแต่วันแรกเกือบได้หามลงธรรมะปวดท้องปวดหลังอย่างหนักพอเทศจบอดทนใหม่ตอนวันใหม่มาก็เข้าไปหาหมอคุณหมอได้เช็คได้ถ่ายขึ้นเอ็กซเรย์เห็นหนู6ตัวในไตบัดนี้อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ขอรับบริจาคเวลาจะได้มานิมนต์เลยขอให้อาตมามีโอกาสได้ผ่าตัดได้รักษาที่ป้าก็บอกคุณหมอไม่ให้กลับมาเลยให้อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปรับอากาศห้องพิเศษเห็นแล้วเป็นตะหยักไข้อยากหนาวแท้ๆแต่อาตมาไม่มีเวลาต้องขอร้องหมอว่าจุดไม่ได้งานเปิดแล้วจะต้องอบรมประชาชนตายคาธรรมาสน์เอาร่างกายและจิตใจเผาแทนทูบบูชาธรรมพระศาสดานึกถึงพระโสนะอุตตรนางสังฆมิตาเทลีพระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200กว่าปีสังฆยนาครั้งที่3พระโมคคัลลีบุตรติสสะเทระพระเจ้าอาโศกได้รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดแล้วก็ส่งพระมาเผยแผ่กล่าวสายได้ร่วมกันประชุมกันอธิษฐานใจโซ่อหั
ังวจริสสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมาโนสัมมาตัมพุทธะโกสันสัสุธรรมตังธาตุจีรังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธะสนังฆ่าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐยังพระศาสนาให้สถิตสถาพรคู่โลกนี้ชั่วกาลนานปรากฏว่าพระโสณอุตตระได้เดินด้วยเท้าลงเรือสำเภาแท่งเต่งในอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันฝ่าขึ้นลมอันโหดร้ายขึ้นมาประเทศไทยประกาศสัจธรรมที่นี่ท่านตายที่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้กลับมาตุภูมิของท่านเลยการเสียสละของท่านเหล่านั้นได้เกินมาเป็นพุทธศาสนาถึงเราในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนพี่น้องชาวคริสเตียนพวกมาร์ทดอมเขาไปเผยแผ่ในกรุงโรมในฝ่ายโรมันถูกเขาฆ่าตายเป็นจำนวนมากเป็นร้อยสองร้อยยอมตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้า The blood of the martyrdom that is the cheese of the church นี่เป็นคำขวัญเช่นเดียวกันว่าเลือดทุกหยดหยาดของมาร์ทดอมชีวิตทุกชีวิตที่ตายไปจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิญก็เกิดเป็นวาติกันขึ้นมาจนได้พอเห็นนั้นอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไหมจะเข้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกเพราะพี่น้องนิมนต์ล่วงหน้ากันยาวไกลเลยไม่รู้จะทำอย่างไรที่นี่ถ้าหากไม่ไปก็จะหาว่าโกหกมัดเท็ดได้รับแล้วไม่มาถ้าหากไม่รับที่มานิมนต์ใหม่ก็หาว่าแม้เล่นตัวเหลือเกินอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมาไม่รู้จะวางท่าทีอย่างไรเดี๋ยวนี้มองก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกอาตมาก็ยังหยุดไม่ได้ที่นิมนต์ค้างๆไว้ต้องทำถ้าหากที่ไหนอาตมาไปไม่ได้ก็ต้องขออภัยท่านว่าวันนั้นเป็นวันที่อาตมาหมดเรี่ยวหมดแรงหรือไปไม่ได้เพราะอาพาธอันเกิดจากนิ้วไตหกตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานอยู่เพราะเห็นนั้นก็ต้องขออภัยต่อท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อในการนิมนต์ไปแสดงธรรมหรือที่รับนิมนต์ไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ต้องขอขมาเหมือนกันขอโทษเพราะมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะพยายามที่สุดช่วงนี้ก็ยังมีงานล้นมืออยู่งานพระศาสนาแม้จะยังอยู่ในวัดสักวันหนึ่งก็หาไม่ได้เลยวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่มี30วันอาตมาแสดงธรรมไม่น้อยกว่า60กันเพราะเหตุนั้นอันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่เราจัดงานนัดพบผู้ใฝ่ธรรมขึ้นมานี้ไม่เสียแรงที่ได้จัดขึ้นมาแม้จะตายวินาทีนี้ก็ขอเอาร่างกายจิตใจบูชาพระธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระราชวิมลมุนีพระอาจารย์มหานิธิอาจารย์มหาเลิศพรพระครูบริหารสกลกิจพระครูวิจิตรสกลการท่านพากันมาเยี่ยมอนุโมทนาสาธุการมาแสดงธรรมช่วยโปรดญาติโยมแม่ชื่นใจจริงๆมีตาธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่าไม่อ้างวางว้าเวเดียวดายยิ่งไปกว่านั้นบริษัทไทยวัดปั๊มชัยวัดชัยวัดสกลนครและร้านสอการช่างได้นำอาหารหวานข้าวมาก่อนเพื่อนเลยมาสนับสนุนพร้อมด้วยเงินทั้งหมู่คณะ 1,600 บาทยังไม่พอซื้อเทปโดยเฉพาะร้านสายวัดนะชัยวัดปั๊มชัยวัดเมื่อก่อนก็ซื้อเทปไอว่ามาให้ครึ่งหนึ่งมาบันทึกเสียงมันได้พังไปแล้วเพราะมันได้ทำงานหนักวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้มาซื้อมาอีกรู้สึกจะเป็นชันโยซึ่งอาตมากำลังใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงตัวในขณะนี้น่าอนุโมทนาคนที่มีศีลมีธรรมได้ยินเสียงกูมีสตามีศีลมีจาคะปัญญาแม้จะร่ำรวยก็จะต้องเป็นเศรษฐีใจบุญถ้าขาดธรรมเหล่านี้เขาจะเป็นนายทุนหน้าเลือดคนยากคนจนแม้ไม่ร่ำรวยเมื่อได้ยินเสียงกูอย่างนี้มีสตามีศีลมีจาคะมีปัญญาเขาก็จะเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนดังที่พระศาสดากล่าวว่าศรัทธายะสิเลนะจะโยปวัตตาติบุคคลใดเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลมีศรัทธาจาเคนะปัญเยนปัญเยนะสุเตนะจุพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาอยู่มีการเสียสละโซตาทิโซสปุริโซวิจักโนบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้หลังจากนั้นสรุปบทให้คิดว่าอัจเฉวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้ชีวิตที่ยังมีอยู่ควรจักสร้างคุณงามความดีภาคเพียรในสิ่งที่ดีที่งามนะฮีโนสังกรันเตนะมหาเสเนนะมัตุนาไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อความตายได้จะต้องตายได้ทุกเมื่อการกระทำเช่นนี้การเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนอาทิยติปาลมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้แม้ว่าเกิดมาในโลกชาติหนึ่งก็ถือเอาประโยชน์ประโยชน์นั้นคือประโยชน์
อย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งก็จะได้รับจากการเป็นผู้มีธรรมอันนี้และผู้ที่มีธรรมอันนี้ย่อมมั่นใจว่าเรานี้ไม่มีโอกาสที่จะตกนรกมั่นใจว่าเราไม่มีโอกาสเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมั่นใจถึงกับตายแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นเปรตได้ถ้าไม่มีธรรมเรามีความโลภจนสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่าเราเป็นเปรตไม่มีทานุเปรตเปรตหิวกระหายอำนาจอย่างเราหิวกระหายอำนาจตำแหน่งแห่งที่เป็นผู้แทนเป็นอะไรต่างๆเสียเงินเสียทองซื้อจ้างนี่แหละเป็นเปรตแล้วมึงไม่ได้ก็เป็นยักษ์ฆ่าใครก็ได้เพราะแย่งอำนาจแย่งกันกินแย่งเทนกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตถ้าหากมีธรรมเหล่านี้มันจะยินยอมได้ให้อภัยได้คัดผลประโยชน์แค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้โกรธแค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้ให้ตนเองเดือดร้อน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมศึกษาการปรับปรุงระบบจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในใต้ข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารับทราบกรณีแอร์โฮสเตสชาวไทยลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ววันนี้จึงได้เชิญหลายหน่วยงานมาหารือรวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่วันพรุ่งนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2/2560/19เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรทั้งนี้เน้นย้ำว่าต้องมีมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้วย
2: การขนส่งยาเสพติดออกไปเป็นเรื่องหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับแล้วก็ต้องมีการ

0: นตรียังยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะไทยมีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับยาเสพติดกรณีนี้แอร์โฮสเตสคนดังกล่าวหากกลับมาที่ประเทศไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะยาเสพติดมีโทษหนักและขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมาตรฐานการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศพร้อมเสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ
1: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจากกรณีแอร์โฮสเตสนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายยาเสพติดทำงานเป็นขบวนการมีพฤติการส่งยาเสพติดไปต่างประเทศและพบการเชื่อมโยงกลุ่มแอร์โฮสเตสและกลุ่มคนส่งพัสดุโดยจากการสืบสวนเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปปส.ตรวจยึดเฮโรอีนจำนวน9 กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าผ้า

0: เวียนพื้นที่ย่านบางเขนหลักสี่กรุงเทพมหานครก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมอีก2จุดในวันนี้ซึ่งจุดแรกเป็นบริเวณซอยรางน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเฮโรอีน70กิโลกรัมซุกซ่อนในเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟเตรียมรับล่อส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนจุดที่2ย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าไหมสีชมพูเตรียมส่งไปทางไปยังประเทศไต้หวันโดยพฤติการทั้งหมดนี้พบว่ามีการส่งยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ระหว่างขยายผลโดยเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ร่วมการต่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมตัวผู้ทำหน้าที่ขนส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเข้าสู่กรุงเทพมหานครและอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมทางนี้ได้ประสานทางการออสเตรเลียและไต้หวันแล้วทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างติดตามผู้กระทำผิดต่อไปขณะเดียวกันปปส.ได้หารือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติขนาดใหญ่มีการแบ่งหน้าที่เป็นระบบทั้งผู้ว่าจ้างผู้ดำเนินผู้โอนเงินผู้บรรจุยาเสพติดและผู้ประสานงานในหลายประเทศสำหรับกรณีแอร์ฮอสเตสที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยังตอบไม่ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือไม่ส่วนบุคคลที่นั้นรับสินค้าปลายทางเบื้องต้นพบว่าเป็นคนไทยอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งขยายผลและจับกุมผู้บงการใหญ่ให้ได้โดยเร็วที่สุด
1: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการออกหมายจับเมื่อกี้ก็ได้มีการวางแผนกับทางดีไซน์นะครับว่าเราจะทำทุกทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มขบวนการให้ได้
0: เลขาปปส.กล่าวด้วยว่าขณะนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลทั้งแอร์โฮสเตสกลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาถูกผู้กระทำผิดหลอกลวงให้นำสิ่งผิดกฎหมายไปต่างประเทศโดยอาศัยช่องโหว่การรับเงื่อนของใส่กระเป๋าเดินทางขอเตือนล่าให้ระมัดระวังไม่ควรรับเงื่อนของและควรตรวจสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านการบินเข้มงวดการตรวจค้นลูกเรือเช่นเดียวกับผู้โดยสารเพื่อปิดช่องทางขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติน
3: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปท.ประชุมด่วนร่วมกับสายการบินท่าอากาศยานไทยกรมศุลกากรและปปส.เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือ Biometric มาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมดนำความเชื่อมั่นสู่การบินของไทยในระดับสากลทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกันกับผู้โดยสารและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.และกรมศุลกากรจะร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและตรวจจับความเสี่ยงนพศรแก้วคำรายงาน
2: นายกรัฐมนตรียืนยันกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหากผู้กระทำผิดเชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะต้องลงโทษไม่มีข้อยกเว้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องนี้หากเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดต้องถูกลงโทษไม่มีการยกเว้นส่วนที่มีการพยายามเชื่อมโยงว่ามีการโกงสอบราชการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกยืนยันส่วนตัวทราบมานานแล้วว่ามีการโกงกันและเป็นคนให้ยกเลิกการสอบเองเมื่อ2ปีก่อนพร้อมย้ำว่าเรื่องการสอบเป็นเรื่องของกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ที่มาจัดการเรื่องนี้เพราะมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องส่วนมีคนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบเส้นเงินเพราะหากไม่มีใครเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงมหาดไทยคงไม่สั่งย้ายหรือสั่งให้มีการดำเนินคดีซึ่งทุกอย่างมีขั้นตอนพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้รู้ทั้งหมดแล้วและมีการดำเนินการป้องกันสถานที่เก็บเอกสารข้อสอบ
5: เขาไปถึงขั้นสอบเส้นเงินกันแล้วถ้าไม่เกี่ยวปลัดเขาจะกล้าย้ายเหรอใช่ไหมปลัดเขาจะกล้าสั่งการให้อธิบดีปกครองดำเนินคดีเหรอเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีขั้นตอนเดินไปมีฝ่ายทีมตรงข้ามของผมก็โอ้โหใส่ความกันใหญ่เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้เรื่องนี้หมดทุกอย่างรู้แม้กระทั่งต้องไปดำเนินการป้องกันสถานที่ที่ไม่ให้ทำให้เกิดเดี๋ยวข้อสอบข้อเสริมเดี๋ยวก็ไฟฟ้ารับวงจรอีกเดี๋ยวก็อะไรไม่ต้องห่วงก๊อปปี้ไว้หมดแล้วฮาร์ดดิสก์ซอฟต์ดิสก์เอกสารแอนเซอร์ชีท
4: นายกรัฐมนตรียังเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการทุจริตใหญ่แต่ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการแล้วหลังจากนี้จะติดตามดำเนินคดีหาผู้กระทำผิดต่อไปพร้อมมองว่าหากความจริงปรากฏหรือมีผลการสอบสวนออกมาคงต้องรื้อโครงสร้างและร้างระบบใหม่ส่วนในการจัดสอบจะต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เคยสอบถามไปแล้วว่าทำไมไม่ใช้ของกพ.พร้อมเชื่อว่าจะดำเนินการหาคนผิดไม่ยากผลิตงานควรแสนสุขรายงาน
2: ด้านนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีมูลความผิดจำนวน5รายพร้อมประสานปปช.อายัดกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเพื่อขยายผลตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลา 3-6 เดือนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการพร้อมศึกษาระบบการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
6: นายอัศพงศ์สารไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรแถลงว่าการประชุมติดตามกรณีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นและปัญหาสวยในจังหวัดภูเก็ตได้เชิญพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงความคืบหน้าคดีและข้อมูลเชิงลึกหลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาในจังหวัดนนทบุรีแล้วพร้อมยืนยันว่ากรรมการจะติดตามการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับโดยจะไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะสังกัดพรรคการเมืองใดส่วนแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดสอบท้องถิ่นกรรมาธิการจะศึกษาการปรับปรุงระบบการจัดสอบโดยมีแนวคิดเชิญสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เข้าหารือเนื่องจากมีมาตรฐานการจัดสอบที่โปร่งใสพร้อมเสนอให้พิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อให้อำนาจกพ.เป็นผู้จัดสอบภาคกของท้องถิ่นอันจะเป็นแนวทางยกระดับความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการจัดสอบในระยะยาวสวิสาประทุมมารายงาน
2: ด้านกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นจากกรณีมีการทุจริตการจัดสอบโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ตั้งใจสอบโดยสุจริตนอกจากนี้มีตัวแทนผู้สอบได้โดยสุจริตและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นยื่นหนังสือต่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้สอบผ่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยให้เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งตามลำดับบัญชีเดิมสำหรับผู้ที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยเร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซีย บรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้ง2ประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมสำหรับข้อเสนอของมาเลเซียที่ต้องการส่งออกขาไก่มายังประเทศไทยซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนทางการค้าที่ดีหากสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานสุขอนามัยได้ถูกต้องและรวดเร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของทั้ง2ประเทศ
8: การที่ทางเราสามารถส่งกุ้งไปให้เขาเปิดตลาดกุ้งในขณะเดียวเราก็เปิดตลาดปลากระพงให้กับทางเรามันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนอกจากนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องที่เราขอให้ทางกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศมาเลเซียช่วยเปิดตลาดทางด้านของวัวนะครับโคนะครับให้ทางเราพร้อมกับหนูนะครับซึ่งก็ในขั้นต้นก็จะไปดูตรวจดูความพร้อมในเรื่องสุขอนามัยต่างๆเรื่องค่าจ้างถ้าเราเคลียร์พวกนี้ได้ทางมาเลเซียเขาบอกผมไม่น่ามีปัญหาเลยครับ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันด้วยว่าในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคเกษตรในระดับกว้างซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียให้สูงขึ้นในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี 2569 ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวัฒนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยราคาปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกทยอยปรับลดลงตามต้นทุนพลังงานที่เริ่มคลี่คลาย
10: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มปรับตัวลดลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทยอยคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปรับลดลงตามต้นทุนสำหรับปุ๋ยยูเรียกระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับสมาคมค้าปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามราคาและปริมาณสินค้าโดยภายหลังต้นทุนการผลิตและสถานการณ์ด้านปริมาณสินค้าเริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาปุ๋ยยูเรียปรับลดลงจาก 1,400 ถึง 1,500 บาทต่อกระสอบหรือ 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อกระสอบขณะที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นถุงรองและถุงแกงราคาปรับลดลงจาก 47 ถึง 51 บาทต่อกิโลกรัมเหลือ 42 ถึง 45 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นแชมพูสบู่และยาสีฟันยังไม่มีผู้ประกอบการยื่นขอปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมขณะที่ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกยังคงแข่งขันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอุทกภัยทั่วประเทศ
11: นายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์การเกิดอุทกภัยทั่วประเทศว่าในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ได้สั่งการให้เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำร่อนระบายโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งอาจมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนในระยะเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะเฝ้าระวังเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนนทบุรีตราดพังงาภูเก็ตระนองและกระบี่ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาโดยสถานการณ์ขณะนี้คาดว่าจะยังไม่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาส่วนในพื้นที่อื่นมีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วโดยจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการเตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซิร์ฟบอร์ดแคสต์ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยผู้ฟ้า
13: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎเช่นไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎเช่นคู่ชีวิตที่ผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบต้นบังคมบ่าอุณราชธิดา

0: 방송 라크 논의 전탈.
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเรมอนด์กรีนผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันเปิดเผยระหว่างการประชุมเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่เมืองไถจงของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าโดรนจะเป็นโอกาสที่เข้ามายกระดับความมั่นคงของไต้หวันและเสริมสร้างสันติภาพทั่วภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำว่าไม่มีสิ่งใดจะป้องปรามความขัดแย้งได้ดีไปกว่าการเปลี่ยนไต้หวันให้กลายเป็นศูนย์กลางของโดรนทั้งทางอากาศบนผิวน้ำและใต้น้ำทางนี้รัฐบาลไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าให้ความสำคัญกับโดรนรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารขนาดเล็กอย่างไรก็ตามรัฐสภาไต้หวันซึ่งพรรคก๊กมินตั๋งแกนนำพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากอนุมัติงบประมาณกลาโหมเพิ่มเติม 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นหรือคิดเป็น2ใน3ของงบประมาณที่รัฐบาลเสนอจำนวน 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต438รายโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาคิวูทางตะวันออกของประเทศซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและมาตรการรับมืออย่างต่อเนื่องขณะที่รัฐบาลดีอาร์คองโกยกระดับขีดความสามารถในการตอบโต้การระบาดผ่านการลงพื้นที่การจัดส่งยารักษาโรคและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงการสื่อสารเชิงรุกและระดมความร่วมมือจากคนในชุมชนอย่างไรก็ตามความขัดแย้งการอพยพของประชากรและการติดตามผู้สัมผัสเชื้ออย่างใกล้ชิดที่ไม่ครอบคลุมถือเป็นอุปสรรคในการรับมือต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งเมื่อเวลา 4:00 นพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดู

ามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

0: รื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสะสัตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งไม้จะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานกิจอุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายน่าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตโอที่คือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเพราะนั้นในอภิรักขิตสมัยในวันพิเศษเช่นนี้อาตมาภาพก็ถือเอาเหตุนี้มาปรารภกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทำบุญข้าวประดับดินหรือว่าบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คนงามความดีทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปในวันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่ต้องตีเกาะเคาะไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐบาลไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีใครบอกถ้าจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญจนรู้จักกันโดยสามัญสำนึกถ้าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินในภาคอีสานของเราทั้ง16 17จังหวัดนี้ตลอดทั้งฝากฝั่งของหรือฝั่งแม่น้ำโขงทางซ้ายคือพี่น้องทางประเทศลาวตั้งแต่เนื้อจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเนื้อตั้งแต่นู้นท่าแตงสละวันจำปาสักสีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันทุงขึ้นมาจนถึงนี่เลยเปื่อยมาจนถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกขึ้นมาถึงปากสันลึกเข้าไปทางในเมืองคำเกิดคำม่วนก็ตามเรื่อยขึ้นไปจนถึงเวียงจันทน์หลวงพระบางพาตั้งวังเวียงขึ้นไปโน่นก็ล้วนแต่มีประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสากเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกระถินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกระถินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาเท่าไรขาดนั่งขาดละครใครจะค้ำบ้านนั่งอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือนสิบบุญข้าวสากบุญปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดีนี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้ นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิลักขิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังการทำบุญเดือนสิบนี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศตั้งเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินเปลือยข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้คือเอาวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองและก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้วมีมานานแล้วคือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้งหนึ่งเดือนของเดือนสิบนี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีหนึ่งนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่อยู่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือนสิบนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการกระแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสางวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่ก็มาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็ขอถือโอกาสนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000 4,000 ปีมาแล้วบริเวณที่นี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานและก็จากประเทศลาวจากเนื้อจากซำเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักตีทันดอนปากเซเนินกับเซดงคันทุงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซำเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกันแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่นสองฝากฝั่งของนี้เจริญมานานมานานกว่าที่ไหนในสุวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแผ่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้และสุดท้ายในค่อนพุทธการในค่อนในประชิมพุทธการก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทาน ได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งของได้มาเยียประทับรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าสุดท้ายก็ได้มาเยียบชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุ่มที่วัดพระธาตุเชิงชุ่มเมืองสกลนครของเราและก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพชรแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกัสสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันโทโคนาคามโนกัสสโตมาถึงเรากุกุสันทะโคนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุ่มและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้ากับปณะคีรีที่ดอยเข็นใจภูกำพร้าเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพพานดับขันปรินิพพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปได้ไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเหล่ามัลลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้7วันที่มกุฏพันธนะเจดีย์เสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูกอุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกำพร้าขอจงได้เสด็จออกมาหลังจากนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สวรรณภูมิที่ดอยกำพร้าเข็นใจคือริพระธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ. 8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกำพร้าพนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณถิ่นนี้และบริเวณถิ่นนี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่า

ายาวนานมีชื่อว่าพระนมชาวจีนเรียกว่าฟูนันทั้งพระนมและฟูนันนั้นแหละรวมกันคือสีโคตมะปุระต่อมาพวกเราพูดเร็วๆพูดเร็วข้าวสั้นข้าวก็เลยเหลือแต่คำว่าสีโคตบูนสีโคตบูนสีโคตบูนนี้เป็นดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณโคดมสองฝากฝั่งโขงไทยลาวอ้ายน้องตลอดสุดแดนแผ่นดินอีสานแล้วก็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็คืออาณาจักรลูกหลานของชาวสีโคตบูนขอให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตบูนพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตตู่ใจชาวสีโคตบูนตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตบูนนู่นเราก็เลยมีพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญข้าวสากนี่ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญเข้าสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกับพัดข้าวสลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่เข้าสากก็ให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญข้าวสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากหรือยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวฉลากกับพัดนั่นเหลือแต่ข้าวสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี่โดยความมุ่งหมายเห็นว่าณบริเวณถิ่นนี้อาณาจักรถิ่นนี้จะเป็นที่สงบร่มเย็นจะเป็นผู้คนที่มีบุญวาสนากตาธิการสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นมาค่ำมาชูพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการณบริเวณถิ่นนี้เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้มองเห็นว่าเป็นบริเวณที่คนจะมีบุญมีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนจะอุปถัมภ์คำชูมีศรัทธาปราศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นแก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกท่วนหน้าณบริเวณนี้ยังมีชื่อว่าสีโคตมะปุระหรือว่าสีโคตบุญพวกเราพูดแล้วเมื่อพุทธศาสนาได้ฝังรากลงตรงนี้ชาวสีโคตบูนเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ากราบไหว้ทุกเช้าทุกค่ำในพระรัตนตรัยยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวพระพุทธอยู่หัวพระธรรมอยู่หัวพระสงฆ์อยู่หัวก็เลยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระเจ้าอยู่หัวเห็นเนนน้อยยังไม่ใหญ่ยังไม่เป็นพระก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆข้าวเจ้าอยู่หัวก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือแต่เพียงจวนน้อยสีโคตมะปุระก็เหลือแต่สีโคตบูนข้าวสารากกับพัดก็เหลือแต่เพียงข้าวสากพระยาก็มาเหลือแต่เพียงเพียเพียชาโนชิตเพียโน่นเพียนี่นี่แหละคือโฉมหน้าของอีสานโฉมหน้าของลาวแท้โฉมหน้าของสีโคตบูนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณมานานแสนนาน 2,530 ปีมาแล้วก่อนหน้าที่พุทธศาสนาจะฝังรากลงสู่จิตใจอันลึกซึ้งของชาวสีโคตบูนนี้ชาวสีโคตบูนก็นับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นหลักนับถือจนได้ทำเป็นผีแจผีบ้านผีเรือนโดยบรรพบุรุษของเราเล่าเอาไว้เพื่อให้เกิดความรักความเมตตาปานีรวมกันเป็นเอกภาพเลยแต่งเป็นเรื่องเป็นราวว่าเรานี่เกิดมาจากฟ้าจากสวรรค์จากไทยจากไทยจากแถนคำว่าไทยแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แถนก็แปลว่ามาจากฟ้าอีกเหมือนกันแถนหลวงฟ้าขินทรงให้ลงมาเกิด

0: แขนใหญ่ยาง่ามแล้วก็เท่าไสเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษนั่นเป็นคติของมนุษย์ไม่ว่าที่ใดแม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองก็ยังบอกว่าตนเองเป็นลูกพระอาทิตย์พี่น้องชาวจีนก็บอกว่าเรานี่มาจากเทียนไทสุขาวดีพี่น้องชาวกรีกฝรั่งมั่งข่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกของโอลิซิสหรือว่าอิลูชันก็คือแสงสว่างสวัยจากดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นคนไทยคนลาวชาวสีโคตรตะบูนนี่แหละก็เลยเรียกตนเองมาจากฟ้ามาจากไทยมาจากแถนก็เลยมีการเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแถนกันยกใหญ่ก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาขอให้เราได้เข้าอกเข้าใจกันให้ดีๆการเลี้ยงผีไทยผีฟ้าผีแถนนั่นแหละคือการบูชาบรรพบุรุษอย่างเข้มข้นมาก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาทุกบ้านทุกเรือนมีผีเฝ้าบ้านเวลาจะกินข้าวกินปลาก็เรียกผีเรียกสางถ้าหากท่านมีโอกาสได้ไปค้นอ่านหนังสือหลักคำผูกสามก็ดีบั้งจุ่มก็ดีพื้นคุ้นบรมก็ดีจะได้พบสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นคำว่าเวลาจะกินข้าวกินปลาก็ยังมีการเรียกคนโบราณสอนกันไว้อันว่าแทนไงพ่อมแทนหลวงเถาใส่ก็ดีกับทั้งยางงามเจ้าสามเถาหมดไปเขาก็มอระนาดเมียดหลดสัวตายไปทวนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสือมุ่งเดียวนี่คนจึงได้กล่าวตานเอิ่นต่างผอกพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้ามาหากันมากินอย่าสมมั่วเมาสาเทียนย่อมมากินเขาโพสนั่งเขาผอกตามแต่คนมอบให้เขานั่นแต่จริงจริงจนว่าล่ำดับเถ่าพายรุ่นเฮาใหญ่มาผีย่ามากินข้าวน้ำเฮาจังเอิ่นใส่ผีในคำกล่าวเหล่านี้คือการเคารพ บูชาบรรพบุรุษเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็สอนให้เราเคารพรู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนิมิตตังฟ้าทูปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาแสดงออกถึงบุญคุณปู่ย่าตายายคติของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปให้แก่ปู่ย่าตายายนั้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเราชาวสีโคตบูนสองฝากฝั่งมาก่อนพุทธศาสนาอยู่แล้วพอดีวัฒนธรรมพุทธศาสนาของอินเดียได้เข้ามาก็พอดีมาผสมผสานกันชาวอินเดียก็นับถือเรื่องนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเขาก็มีการทำบุญให้แก่คนตายในเดือน10เขาเรียกว่าฤดูสลธะสัมสลธะสมเยกิจสัมภาเทภาษาบาลีว่าอย่างนี้ฤดูสลธะอันคับข้างไปด้วยต้นข้าวนี่กิจสัมภาเทคับข้างไปด้วยข้าวกล้าสลธะสมเยในฤดูในสมัยแห่งสลธะในสมัยนี้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังชิวเต็มทุ่งเต็มท่าจิตใจของเจ้าของไร่เจ้าของนาสดชื่นแจ่มใสเบิกบานฝนฟ้าอำนวยให้ปีนี้คงจะได้ข้าวได้ปลาเพราะวันนั้นในเดือน10ฤดูสลธะน้ำปิ่มฝั่งกุ้งห้อยปูปลาตามทุ่งตามท่าลงทุ่งลงท่าตึกซ่อนย่อนแหใต้ซ่อนใต้ไซอะไรต่างๆมันหาได้ง่ายปูปลาหาได้ง่ายส้มสู่กูกไม้ผลหมากรากไม้อะไรต่างๆก็สุกในหน้านี้ตั้งแต่ลูกน้อยนาตามที่เราปลูกง่ายๆก็ดีฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดมามากกล้วยก็ออกลูกสุกงอมมีช่วงนี้ไม่มีเวลาใดที่จะดีไปกว่าเวลาที่อุดมสมบูรณ์มาต้อนมาโฮมข้าวปลาอาหารสมสุกลูกไม้ปูปลากบเขียดหาได้ง่ายก็เลยมาคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีบุญมีคุณคนอินเดียในสมัยโบราณเขาก็เป็นสังคมเกษตรกรรมเหมือนกับคนไทยเราเมื่อเขาหาได้อย่างนี้สมัยก่อนเศรษฐกิจไม่มีพันธุ์ไม่มีสวนปานสวนปอไร่มันไร่อะไรต่างๆทำนาแล้วก็แล้วถ้าลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็หาพนมข้าวต้มพาลงพาลังแต่งอาหารดีๆลงไปกองไว้ที่ป่าชาตลอดเวลาหนึ่งเดือนในเดือนนี้เขาจึงเรียกว่าฤดูสลธะ สอเสือสละอาลอเรือทอทหารสระทะตัวนี้แปลว่าฤดูน้ำปิ่มฝั่งฤดูเป็นที่ชื่นชมแห่งมวลสุนัขสุนัขมันทำอะไรกันสุนัขมันผสมพันธุ์กันในหน้านี้มันก็เลยชื่นชมแล้วอีกอันหนึ่งสระทะที่เขียนด้วยสอสาราสระอาลอเรือทอทหารสระทะตัวนี้แปลว่าทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปก็เลยรวมกันทั้งสอสาราสระทะสอเสือสระทะฤดูที่ชื่นชมแห่งสุนัขฤดูฝนที่น้ำเต็มฝั่งฤดูแห่งการทำบุญอุทิศรวมความแล้วก็เข้ากันพอดีในหน้านี้สุนัขผสมพันธุ์กันก็ชื่นชมน้ำก็เต็มฝั่งฝนตกดีเป็นเดือน9เข้าเดือน10พร้อมกันนั้นก็เลยมาทำบุญเพราะสมสูกลูกไม้ปูปลาอาหารกบเขียดมาต้อนมาโฮมหาง่ายก็เลยมาคิดถึงมากๆคนโบราณก็เลยเอาด้วยเหมือนกันในภาคอีสานในภาคกลางในภาคใต้ภาคอีสานเขียนไว้ในหีบ12ของ14ไว้เลยเมื่อฤดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวสาการประชาชนชาวเมืองกันเราเตรียมกันไหวผ้ากันท่านยังเขาประดับดินกินกรท่านยกท่านทอดไห้สังโฆผอมสู่พ่ายเดือนสิบได้ลำลวงมาถึงเดือนสิบมาหอดแล้วท่านยกทอดบวยบานเบิกพี่ท่านท่านต่อมาสองสันเข่าสากน้ำมาไห้สังโฆท่านทอดผ้ากันวังหยอดแก้วนิพพานผลบนเย็นถึงฤดูเดือนนี้ย่อมพบาลเพิ่นปล่อยเพจกับทั้งสัตว์นรกผอมในหมอกแผ่นแดงเทพทรไทยในระวางกามาเสด็จลงมาหาหมู่เฮาม่วนผอมซึ่งที่เป็นแสงเสือกันมาแต่ศาสตร์ก่อนที่มาคอยหับต่อล่อถาส่วนบุญซึ่งที่เป็นเทพไทยโนอยู่ทั้งสวรรค์ที่พากันลงมาจอบซ่อมลิงเยี่ยมเห็นเขาทำบุญสั่งการกุศลสั่งก่อดีใจนำพี่น้องสิมเนื้อพออยู่สวรรค์ขั้นเห็นเฮาเลิบมางหีดเก่าข้องหลังก็ดีแล้วบุญกุศลสินธรรมบ่คันนึงน้ําจ่อยเขาก็พากันหน่อยในหัวใจเอาอังคิดคันนี้น้ําพี่น้องสิลงหมอกแผ่นแดงส่วนว่าเพจนั่งลกหายได้ปลดปล่อยมาเมืองคนเขาก็สลวนศอกหาสาดแต่งซุ่มเสือแลนขึ้นเนื้อลงไตตามสลาหิ่งทาตามหนทางควงบาทหาเสือเซนโตข้อประทุกอยากให้อาศัยเพิงใบบุญตั้งแต่ยังเป็นคนบ่ได้ทำบุญเอาไว้มัวแต่วนวิ่นสางปาปังกำบาปตกมาในเส้นนี่เลยลงหมอกแผ่นแดนเขาก็เลาะแหล่งแข่งห้องหำหวนหาทั้งโลกล้านอาวอาบ่ได้ยินเสียงนั้นย้อนว่าอากุศลเบื้องปาปังกำบาปได้มาบังเลื่อมไว้ให้เขานั้นบ่ได้ยินนี่บังก็มาร้องเรียกหาพี่หาน้องตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาเทียงไร่เทียงนาศาลาท่าน้ำด้วยความอยากความหิวร้องหิวเปรตทั้งหลายร้องหิวเหลือเกินแต่พี่น้องไม่เห็นเขาก็เมื่อยเลาะสอกคนทั้งไห่หำกันนิ่งหาลงไปตามเทียงหน้าป่าดงพ่องเสียงเบิดเสียงโห่เห่ห้องควนข้างเอิญกูกลูกและล้านกระบอหูตำนั่นแลนบังเขาก็ส้มซ่านเขาอาลามหลวงกวงใหญ่หลังแต่เห็นพี่น้องพ่อได้ส่วนบุญเขาก็ดีใจหล่นเห็นคนแนนอังคือจะเห็นพี่น้องข้ามีเทียงจริงล่างพองเห็นพี่น้องสาดเต็มแนวโตมาจำสินกินท่านสืดส้มหัวแหม่งโพสนั่งเขาปูปลาสีตอนผ้ากันท่านถอดไห่ก็เลยได้อิ่มพุ่งเขาก็ย่อมือขึ้นสาธุการพร้อมพำสาธุทอนปากกาวตานพรไห่อยู่เย็นก็ให้ลุหลับได้โดยดังแก่ประสงค์งามเมื่อมอละหน้าตายให้จะเมื่อเมืองฝาล่างพองส้มสาดเขาอารามหลวงกว่างไงเห็นแต่หน้าเพิ่นผุ่นบ่มีเสื้อเซนโตบางพองกำเว้นสางปางหลังนักนวงเขาไปวัดบ่ได้มั่นห่อนจังไฟเขาก็ดาวดาวดินหีบออกจากอารามเมิดเขตท่อละนี่สงจังคอยเศร้าหายห่อนข้อวาติเตียนเจ้ากูส่งถ้ำพ้องประเสริฐกำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟนี่พวกนี้เข้าวัดไม่ได้เข้าไปแผ่นดินร้อนเหมือนกับไฟเพราะโทษที่เคยด่าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีติเตียนกล่าวโทษชักชวนชาวบ้านให้เข้าใจผิดพระองค์นี้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ทิมหีดเก่าคลองหลังพระที่ท่านดีตนเองกับเห็นเป็นโทษชักชวนคนอื่นติเตียนว่ากล่าวในที่สุดก็เลยตายตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตมาก็เข้าวัดไม่ได้ ครอบว่ากำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟครอบว่าเป็นจังสันเฮาจังได้เห็ดเข่าเป็นหอไปแขนทั้งอาหารหวานข้าวสู่อันม่วนผอมท่านเท่ให้ซุ่มบ่มีสาเป็นเขาบ่มี
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคชิน

ฟังเสียงพินเสียงซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเด้เสียงซ้อดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ้อยเอิญสู่สวรรค์เด้เนาะ

เอาคือทอดดงดอนนาแต่แก้วกินยังกวงคือทอดเด้คือทอดปวงคนเฒ่ามาล่างเฮาตั้งแต่เก่าปวดเคียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางหอด

ังเสียงมวยมวยของเจ้าหัวหำตีกองแรงทั้งพองตีกองเดิกบอกเตือนให้เฮาหูสังฆนาตองกังสดานอยู่นี่นำนี่นำบอกให้หูกำหายยาสิทำ

พี่น้องเอ้ยแสนสิทุกพลอยสั่นเฮาได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วบุญกุศลหลวงหลายอย่าได้ไล่ลืมเนื้อข้าหาบุญเฮาหน่อยฝั่งหลังบ่ไม่มากแสนสิทุกยากหายบุญหน่อยให้เติมเอา

ขึ้นทะบนเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม้มากแสนสิทุกข์ยากหายบุญหน่อยให้เติมเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ท้อฟ้าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันเนาะฝุ่นกับผีนี่กันน้องบุญป่องเข้าใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ย

มาบมาเปลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแหล่ลิงเปี่ยงทึ่งสวรรค์พุ่นหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง่งเฮ้อมันละเหล็กเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮ้ามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันน้อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้ตื่นกันพี่น้อง

เฮาละเลิกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยห่วมเขาได้เติมกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากหล่นแหน่งอังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใดไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแฮนแฮย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่น

คือห้องปลูกต้นใหม่เพียนพำแห่งหักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโดนน่านเขาสิจอจีจูมดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนมากสิเป็นสันแล้วดนน่านได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุขเฮิมพร้อมเป็นต้นล้นเหลืองนี่ฮะถ้ำเนียมแท้บุญกรรมน้ำแตงพี่น้องเอ้ยไผเดนอหอนจักลบหลีกหลีกรรมใดส่งผลพี่น้องเอ้ย

มาบาดเหลื่อมพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผุนเลอเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาสวัสดีและหายพ่ายฝ่า

ำบายตีพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถอยคำสำนวนกรของอีสานบ้านเฮาเว้าภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสมประสานกับเสียงพิณเสียงซ้อเสียงของดังมาห้วนห้วนเป็นเสียงเอิญให้ลุกปุกให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดไงมาห่วมศาสตร์ห่วมเส้นห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสั่งมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินเขาห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเขาห่วมล้านประสานจิตประสานใจสร้างคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮาเมื่อนี่ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งดาดเหือแห้งงานมาเป็นท่านห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไพ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไพ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาใส่ลั่นกักบังกินปลากังปูหินตามหอมหวยเฮาเขาเฮ็ดปุกปุกปากปากด้วยน้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวซุ่มซุ่มหากใหม่ไงเขียดหมูแกงใส่ผักตำนินกินแล้วนอนสูบยาทวนทวนควรอูดเทียงควรเกี่ยวงอนถือไปใดยังนอเหนือเทิกเอิกลายทั้งใดนอสิใดเมื่อเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผลสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหาเป็นเตียนเอิดเติดย้อนว่าหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนได้เป็นบ้านเป็นเมืองขั้นหากเบิดเซนใหม่ผัดมาได้เซนคนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ดงดอนใหม่นี้ไก่บ่ได้สั่งเลยว่ายังห่วมห้องดงกว่างกระเป๋าเป็นย้อนว่าพ่อแม่ของเฮาเพิ่นพากันทางป่าทางดงขวดเคียกินจนเล็บเหี้ยนเล็บกุดหย่อนเลี้ยงพวกเฮาใหญ่กาหน้าบ้านกรรมอันนั้นเวรอันนั้นสิตกอยู่จากพ่อจากแม่เฮาแล้วก็ตามมาถึงเฮาเพิ่นเอิ้นว่ากรรมพันธุกรรมหักเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองยามกรรมท่าญาโทกรรมนี่สิเป็นผู้ให้มูลมั่งสังขยาซึ่งกันและกันหน้าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญสัมชีวิตหัวพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยทางทมทวมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หุ่งเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อศักดิ์สกุลบ่อหอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานแท้แล้ว

ข่มเว้าข่มว่าวังกี้นี่เป็นการบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขเว้าให้พ่อแม่อ้ายน้องได้ยินได้ฟังพ่อแม่โบราณของเฮาเพิ่นเว้าฝากฝ่าฝากดินฝากลมฝากแหลงถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเมืองยามเมื่อคนผู้ใดผู้หนึ่งล้มหายตายไปเบิดเส้นใหม่ได้เส้นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสรรสร้างบุญกรรมน้ำแต่งอันใดก็ตามเพิ่นว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบัดนี้พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่ทางป่าทางดงฮักหลางทางพงป่าดงพงไผ่เป็นเอิดเติดพี่น้องเอ้ยกรรมอันนั้นเลยตกมาสู่เฮาพระพุทธเจ้าของเฮาเคยได้ตอบปัญหาเทวดาผู้หนึ่งในยามขอนสิแจงเศรษฐวันมหาวิหารอารามของเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีคืออารามของตาสุทัศน์ส่วนของนายเชษฐ์เทวดาไปถามว่าคนในโลกนี่เขาสิเฮ็ดบุญสุนทรทานแนวใดน้อจังสิได้บุญหลายสายยาวตายแล้วสิได้ขึ้นสวรรค์ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าวนโรปาอารัมมโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจอุทปานันจะเยทันติอุปสยังเตสังลัตโตจทิวาจะสทาปุญญังปวัตติธรรมทาศิรสัมปันนาเยชนาสักขามีโนโอ้ยขอโทษขออภัยผู้ขาเจ้าหัวปลายคู่ดงข้อเว้าภาษาบาลีความเว้าความว่าความปากความจาอินอ้อยอ้อยเว้าสู่พระธรรมเป็นคำเว้าคำจาพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าสังยุตตนิกายสคาถาวักเล่มที่15วรรณโรปสูตรข้อที่146หน้า46พี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาซื่อความเว้าความว่าวังกี้นี่แปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวเฮาได้ความว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาดงผู้ใดคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินผู้ใดสร้างน้ำปลูกป่าโดดน้ำถึงฝ่าสับน้ำในดินสร้างบนอยู่บนเศร้าให้คนทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยเตสังลัตโตจะทิว่าจะสทาปุญญังปวัตติบุคคลมุนันสิได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญกับข้าเจ้าทุกเมื่อทุกยามธรรมัทธาศิรสัมปันนาเยชนาสกขามิโนคนจังสันแล้วเซวาตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนบุคคลผู้ใดทางป่าจูดดงทางพงจูดเราให้ซักษาว่าสิ่งหล่มหายตายไปให้ต้นใหม่ทิพหายไหวบอดเฮือนสร้างเทวดาเบิดไปอารามอันหล่มเรือนเหมาะสมแก่การเพ่งพินิจคิดธรรมของพระโพธิสัตว์พระสัพพัญญูพระอริยเจ้าบ่มีบรรยูบรรเศร้าบ่มีผู้ใดสิไปตรัสรู้อยู่ทั้งปราสาทอยู่ทั้งวิมานล้วนแต่เขาป่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมตัดสรุอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เกิดอยู่ในป่าตัดสรุในป่าเทศซ้อนกันในป่าตายกันในป่าไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินผู้ใดไปทางป่าจุดดงทางพงจุดเหล่าเตสังลัตโตจะที่ว่าจะสท่าป่าปังประวัติตีบาปกินหัวผู้นั้นทั้งกลางเว้นกลางคืนบาปกินหัวผู้นั้นทุกเมื่อทุกยามคนผู้นั้นเสือว่าบ่ตั้งมั่นในศีลบ่กินอยู่ในธรรมตายแล้วก็ตกนรก

ย่ามาฟุ้งซัดเสียงสูญซ้ำชีวิตหูบห้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพ้องอัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยนี่แต่ถมแผ่นผืนแผ่นดินให้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสัตสกุลบ่หอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องปุ่นกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ย

ความเว้าความว่าบางกี่นี้เป็นความเว้าให้เฮาได้เห็นภาพพดในจิตในใจพ่อแม่เฮาทางป่าจูดดงทางพงจูดเราเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแลกเอาชีวิตชีวาของลูกเต่าล้านเลนให้ใหญ่กาหน้าบ้านเบิดเส้นใหม่แล้วจังได้เส้นคนบาดนี่บาปทั้งกลางเว้นบาปทั้งกลางคืนอันนั้นตกมาอยู่น้ำท้ายเฮาลูกหลานที่พันเว้าวังเกนี้บุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบาปที่พ่อแม่ทำไว้เพื่อไทยเอาชีวิตของลูกหลานก็เลยมาตกข้างกับเฮาแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดขื่นแห่งความห่อนน้ำในทะเลทั้งตอนเหนือหนำแข็งได้เปื่อยลงมาเฮ็ดให้น้ำทะเลสูงขึ้นแล้วป่าใหม่เบิดไปความห่อนสูงขึ้นพี่น้องเอ้ยความเจริญสมัยใหม่เฮ็ดให้ฝนตกมากก็มีผิดมีภัยว่ามันฝนหาแก้วตกแล้วพัดหากินตกลงมามีโลกมีภัยต้นใหม่กูดงิกงอสัตว์ทั้งหลายอยู่ในน้ำเป็นบาดเป็นแพ้ตาบอดตาเจ้าตายไปหนอนว่าบ่มีต้นใหม่ดูผิดสับภัยทั้งหลายบาปอันนั้นตกลงมาถึงเฮาเฮามาพากันปลูกป่าปลูกดงรักษาพงรักษาป่าปลูกต้นใหม่ไปแล้ว200กว่าไร่เมื่อนี้เฮามาซอยกันลบหญ้าขาหุ่นวรรณโรคป่าอารามโรคป่าปลูกป่ารักษาดงรักษาพงรักษาเหล่าไทยบาปไทยกรรมไทยเวรที่พ่อแม่เฮาได้เฮ็ดได้ทำการที่เฮาเฮ็ดมื้อนี้การปลูกป่าปลูกดงพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนบุญมื้อนี้ก็สิตกทอดต่อไปสู่ลูกสู่หลานปะกุมสุมเย็นดูดฝ่าดึงฝนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงนี่เว้าเล่นซื่อๆเด้ส่วนพี่ส่วนน้องเอาเหงื่อเอาแห้งห่วมจิตห่วมใจกันเนาะเฮาในทุกข์ยากให้เคลื่อนขาดเคลื่อนค่ำแม่นบ่มีของหลายดังผู้เพิ่นเป็นเศรษฐีไทยขาดเฮาก็มาเอาถามมาพี่ให้แห้งงานออกมาซอยพี่น้องเอ้ยทานแห้งงานเธอนี่เว้นให้พ่อแม่เฮา

ชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่ตรวจอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดเขียวขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายพอผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนักทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเข้าแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะหมั่นกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพันธุ์

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเมงอยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกล่าวในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะจำ

วงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

ภิกษุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มีเจ้าเคาะประตูคือจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถิด

ังดังนั้นก็สำเพยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองหนิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าอยู่ไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝืนไฟที่หน้าเตา

เสียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มชื่นในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเทเมาหลุดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่เท่านั้นที่จะให้ความรัก

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเธอทูลเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

งลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยที่ล้าทั้งตาปีแม่ยอมเพลียชีวิตขีดจิตใจก็เพื่อลูกปลูกพันกระสันรักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไกล

ใดจะได้รู้เจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกและดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคล้ำมาดูเอิบอาบไม่ให้ทราบซ้ำสมุทฐานทันตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยเมื่ออุ้มคันวันแล้วก็หวั่นเล่ากำหนดก้าวเดินกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนามโตเสนปีผู้ปลาเนีปลอบขวัญให้มั่นใจกล้าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังหวังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงดำรงนานไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกที่ถูกตาไม่รำคาญ

ูกเติบโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาหน้าชานนักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครใครเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ไม่ในทัศนะของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดยอดจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลินีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่ในครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม้จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้ายังมีชื่อว่าโทหะลินีผู้มีใจสอง

ที่คลอดลูกแล้วเมื่อได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันเตแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันเตและชะนีตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชะนีตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนเปรให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าผู้เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เชื่อก็ไม่ได้

่านอนาถามินทิกาแปดเถรมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงไม่ตกว่าถ้านายกาละถือทิฏฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฏฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฟังธรรม

เศรษฐีให้นายกาลักษ์เป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาลักษ์ไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

รุ่งเช้านายการะรีบกลับบ้านทางเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า 1,000 กหาปณะเชียงนรกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเรียนบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจังแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมก็เลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต่อ

างเศรษฐีจึงนำค่าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับค่าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับทางเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาค่าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปฐพาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์พระอีก

ซึ่งผู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกดีของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเลี้ยวกับท่านอนาถบิณฑิกเกษตรีแม้จะมีเงินไม่จำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80 โกดแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานต่าง

ในสมัยแผ่นดินช้องมีขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งท้ายสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเทียมแซ่อึ้งหรือสมัญญาว่าชาญกุเป็นชาวเมืองกังไสมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปฏิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

ื่อนข้าราชการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านท่านเป็นถึงขุนนางคู่ใหญ่ควรใช้บ่าวไพ่ให้ปฏิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างทางอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมตึงเท่งเกียนตอบว่ามารดามิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไหมท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนวิบัติท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงมือของท่าน

คนไม่ได้เกิดจากโพรงม้านแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในคันโพธิ์ทอนของมารดาโดยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความศีสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเนื้อที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความกระหนี่ให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตนิกลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสระที่บอดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ลูกคืนวิ่งผมปรมหลายท่องยามลูกท่องวิ่งโศกวิโยกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตา

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตียมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเขาเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่ตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

หัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอำมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่แม่แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโต

เมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แห่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าง้อแม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเข้ามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลื้องเสื้อผ้าที่สวมออกคลุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพร้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหนีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติ

หมอเต็งหนีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3 ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญ

ก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะนั้นวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแปะยู่ตอบว่าโธ่แม่แต่ครั้งก่อนๆ นู้นแม่เคียนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ปวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าแต่ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโธ่แม่ละลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีกแล้วเพราะแม่แก่เท่านับวันที่แม่จะจากลูกไป

นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดีให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอสำหรับที่จะไปทำมาหากินได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หางานให้ทำหาคู่ครองที่สมควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติตนไม่ให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติที่ดีที่งามของลูกเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอ

0: นอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แม่แม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำ
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
2: ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาการทำงานก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นธรรมดาเมื่อการเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นเราก็ต้องมีการพักธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายย่อมมีการพักทั้งนั้นแม้ต้นไม้ก็ยังพักเราจะเห็นต้นไม้บางประเภทเวลาตะวันตกดินมืดใบมันก็หุบเข่าเขาเรียกว่ามันนอนมีหลายชนิดที่สัตว์เดรัจฉานถ้าหากินกลางวันกลางคืนก็ต้อง

แต่ถ้าพักกลางวันมันก็ออกหากินกลางคืนมีนกบางประเภทกลางคืนออกหากินเช่นข้างคาวเป็นต้นข้างคาวมันอยู่ในถ้ำมีจำนวนมากมากถ่ายมูลลงไปในถ้ำจนเราเอามาทำปุ๋ยใส่นาได้แต่พอตกเย็นตะวันจะตกดินมันก็ออกจากถ้ำออกเป็นเกลียวใหญ่โตมากมายขึ้นไปบนต้องคว้าและดูมืดขึ้นไปหมดมันออกไปหากินนกเหล่านี้มันกินตัวแมลงเล็กๆซึ่งเป็นศัตรูพืชมันก็กินหมดสัตว์แมงเหล่านั้นก็ไม่มาทำลายพืชผลของเรามันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์อยู่มากเหมือนกันหนูที่อยู่ในรูมันออกไปกินข้าวชาวนาแต่ถ้างูเห่าเจอหนูหนูก็ถูกงูเห่ากินชาวนาไม่รู้เลยจับงูเห่าไปขายพัฒนาคารแต่ก็ต้มขายกันไปตามๆกันเลยไม่มีงูเห่าจะกินหนูหนูก็ชุกชุมพอหนูชุมขึ้นชาวนาก็เดือดร้อนอันนี้เรียกว่าทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้สุดตัวไม่ได้คิดในละเอียดเราไปทำลายสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความเสียหายสัตว์ทั้งหลายมันก็มีการหยุดพักเป็นครั้งเป็นคราวแม่ลูกเรานี่เวลาตะวันเที่ยงตรงถ้าเราสังเกตรู้สึกว่ามันสงบในตอนนั้นมันเงียบเวลาตะวันเที่ยงคล้ายๆกับว่าหยุดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้หยุดเลยทีเดียวแต่มันแสดงความเงียบในเวลาตอนเที่ยงวันแล้วก็หมุนต่อไปตามเรื่องของลูกชีวิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันทำงานหนักๆ กากกรรมมาตลอดเวลาก็ควรจะได้มีการพักผ่อนการพักผ่อนก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายอย่าว่าแต่เราท่านทั้งหลายเลยแม่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาท่านอยู่มีคนมาเฝ้ามาถามธรรมะมาศึกษามากมายพระองค์ก็ต้องหลีกออกไปพักเป็นข้างคราวเหมือนกันเราเรียกว่าหลีกเล่นภาษาบาลีเรียกว่าปฏิสันลีนะปฏิสันลีนะหมายความหลีกไปอยู่ในที่เงียบไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนเข้าไปได้แต่เพียงพระอานนท์ผู้เดียวพระอานนท์ก็ไม่ได้เข้าไปมากมายแต่ว่านำภัตตาหารไปถวายวันละมื้อมาถวายภัตตาหารพระองค์ฉันเสร็จก็ล้างบาตรล้างอะไรเก็บพระอานนท์ก็ออกมาอยู่ข้างนอกใครไปก็ไม่ให้เข้าแล้วคนก็ไม่ไปรบกวนเพราะเป็นเวลาที่ทรงพักผ่อนความจริงพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรแต่ว่าร่างกายมันเป็นของเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติก็ต้องมีการหยุดพักให้มันบ้างท่านจึงเสด็จไปพักในที่ต่างๆเรียกว่าหลีกเล่นพักผ่อนผู้ที่เป็นคนใหญ่คนโตทำงานมากๆต้องมีเวลาหลีกเล่นเพื่อออกไปพักผ่อนทางร่างกายสมองจะไม่ลืมชาในเรื่องการบริหารงานจะมีความรู้สึกว่องไวในการปฏิบัติงานต่อไปจึงเป็นเรื่องที่เขาทำกันอยู่ทั่วไปแต่ว่าคนในสมัยปัจจุบันเรานี่ไปพักผ่อนเหมือนกับไม่ได้พักผ่อนเพราะว่าไปพักชายหาดไปพักตามโรงแรมใหญ่ๆซึ่งมีการสนุกทุกท่านหรือไปนั่งอยู่ตามชายหาดอารมณ์มันกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เป็นการพักที่แท้จริงเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นเองเปลี่ยนจากความวุ่นวายในกรุงเทพไปหาความวุ่นวายที่พัทยาหรือที่หัวหินอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการพักแต่ถ้าให้ได้พักจริงๆต้องไปหาที่สงบเงียบหน้าที่ใดที่หนึ่งเช่นไปพักตามวัดบ้านนอกหรือแม่วัดในกรุงนี่ก็พอจะหาได้บ้างเข้าไปนั่งในโบสถ์พักผ่อนอยู่คนเดียวเงียบเงียบ
ตลอดวันหนึ่งหรือว่าคืนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการพักผ่อนในต่างประเทศที่ไม่ใช่นักเสือพระพุทธศาสนาโบสถ์ของเขาอยู่ตาใจกลางเมืองแต่ถ้าเราเข้าไปในโบสถ์แล้วจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันเงียบสงบบางทีเข้าไปดูก็เห็นคนมานั่งอยู่คนเดียวนั่นเขามาพักผ่อนเหมือนกันมานั่งหาความสงบในที่เงียบไอ้ที่เงียบนี่มันเหมาะทั้งนั้นไม่ว่าที่ไหนเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความคิดนึกเมื่อเราเข้าไปอยู่สถานที่สงบเงียบเช่นนั้นจึงควรจะได้ไปหาที่อย่างนั้นหยุดพักเช่นว่าเราทำงานรู้สึกว่าสมองมึนชาไม่ค่อยจะว่องไวหรือรู้สึกเพลียทางร่างกายเราก็ไปพักในรูปอย่างนั้นความรู้สึกก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สงบขึ้นจิตใจก็เป็นปกติมากขึ้นเพราะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนไว้ในโอวาทปาติโมกข์ที่พระองค์ประทานแก่ภิกษุ 1,250 องค์ในวันมาฆบูชามีอยู่ข้อหนึ่งว่าปันตัญจะสยนาสนังให้ไปอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงบเสียบ้างไปอยู่ที่นั่งนอนอันสงบเสียบ้างอันนี้เป็นกิจที่ควรได้กระทำถ้าสมมติว่าเราอยู่ในบ้านเงียบๆแล้วก็อยู่ในบ้านนั้นจะเป็นการพักผ่อนได้หรือไม่อยู่ในบ้านมันไม่ได้เป็นการพักผ่อนจริงจังเพราะว่าจิตมันคิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรที่อยู่รอบๆตัวเรายังมีความยึดถือด้วยสิ่งของต่างๆก็ยังยุ่งอยู่อยู่ในบ้านเนี่ยมันยุ่งคนเราอยู่ในบ้านเนี่ยจิตมันก็ไปอยู่กับตู้มั่งโต๊ะมั่งไอ้นู่นไอ้นี่เครื่องใช้ไม่สอยคนใช้กิจการอย่างโน่นอย่างนี้ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้เกิดความสงบอย่างแท้จริงเมื่อเราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจึงต้องปลีกตัวออกไปจากบ้านไปพักณที่เงียบๆให้เราสังเกตว่าอย่างนี้เวลาใดเราไปเที่ยวทัศนาจรหน้าที่ใดก็ตามจะรู้สึกว่าจิตใจสบายมีอิสระขึ้นที่ได้มีจิตใจสบายเพราะการไปเที่ยวนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าความยึดถือว่าเป็นของฉันมันน้อยอาจจะไม่มีไหนก็ได้อาจจะยึดอยู่กระเป๋าของฉันอยู่ตรงไหนล่ะนึกแค่เรื่องกระเป๋าแต่ถ้าคนจัดก็จัดเรียบร้อยเขาทำให้ดีเขาเก็บเขาดับไว้เป็นที่ไปถึงก็เอามาส่งให้เราก็ไม่ต้องกังวลกังวลก็กับกระเป๋าถือซึ่งใส่สตางค์ไปด้วยมันก็นิดหน่อยมันไม่มากเกินไปแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ไปสองข้างทางดูนั่นดูนี่ก็รู้สึกเพลิดเพลินใจในขณะที่ไปเที่ยวทัศนาจรอย่างนั้นคือคนเรานี่พอออกจากบ้านแล้วมันก็สบายใจมันว่างความยึดถือมันน้อยลงไปในขณะนั้นใจเราก็สบายแต่พอกลับมาถึงบ้านเอาอีกแล้วไอ้ของเก่ามันเข้ามาสะกิดข้างๆตัวเราอีกแล้วไอ้นั่นของฉันไอ้นี่ของฉันแม้ของฉันเยอะแยะของฉันยิ่งมากเท่าใดจิตใจยิ่งกังวลมากเท่านั้นแต่ถ้าตัดคำว่าของฉันออกไปเสียได้จิตใจมันก็สบายแต่ว่ายังตัดไม่ได้เลยทิ้งมันแค่บักเป็นข้างข้างคราวคราวด้วยการไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆเช่นคนกรุงเทพไปถึงชัยยาเนี่ยก็ไปเพื่อการพักผ่อนแต่ว่าไปนี่มันรีบเกินไปมันจะต้องการไปเที่ยวเกาะสมุยด้วยต้องการจะไปเที่ยวพังงาด้วยการไปพักมันก็ไม่ได้เต็มไม่เต็มด้วยความจริงนั่นควรจะไปพักจริงๆไปพักสัก5วัน7วันบ้านพักเขาก็มีให้สะดวกสบายไม่เดือดร้อนอาหารไม่ต้องหุงเองก็ได้สั่งร้านหน้าวัดบอกว่าเอามาให้ฉันตอนเช้าเอาอะไรตอนกลางวันเอาอะไรกลางคืนก็อดจะมากพักถือศีลให้ท้องใจมันได้พักผ่อนบ้างก็สบายไม่เดือดร้อนอะไรและไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาที่มาขโมยแถวนั้นมันไม่ค่อยมีอะไร
ข้าวของทิ้งไว้ก็ไม่หายไม่สูญก็อยู่ได้สบายไม่ต้องวิตกกังวลจะได้มีโอกาสสนทนาธรรมมีโอกาสปฏิบัติจิตใจไปนั่งพักใต้ต้นไม้ที่สงบสงบคนเดียวนั่งพิจารณาตัวเองว่าเรานี่อายุขนาดนี้แล้วผ่านลูกมาอย่างโชคโชนสุขบ้างทุกข์บ้างได้บ้างเสียบ้างมีอะไรมามากมายย้อนไปดูข้างหลังอย่ามองดูว่ามันมีอะไรเป็นแก่นสารมั่งในชีวิตที่ผ่านมามันมีอะไรเป็นสาระมั่งพิจารณาก็จะมองเห็นความจริงว่ามันก็ไม่มีอะไรมีแต่ว่ามาแล้วผ่านไปมีแล้วก็ผ่านไปไอ้ที่จะมีอยู่อย่างจริงจังก็ตัวบ้านตัวเรือนที่เราอยู่อาศัยมันยังอยู่ของอื่นบางทีมันก็หายไปบ้างขโมยเอาไปเสียบ้างแตกหักไปเสียบ้างมองดูแล้วก็จะเห็นว่ามันก็ไม่คงทนถาวรอะไรเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะไปยึดไปถืออะไรมันนักหนาแต่ว่าเรามีไว้ด้วยปัญญาใช่มันด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความหลงติดในสิ่งเหล่านั้นเราใช่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์มากเกินไปพอรู้จักพิจารณารู้จักใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบสภาพจิตใจของเราก็สงบอยู่สว่างอยู่ตามสมควรแก่ฐานะเพราะงั้นคนบางคนจึงชอบไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ร่างกายไปออกจากบ้านแล้วจิตใจมันก็ว่างไม่กังวลด้วยปัญหาต่างๆนั่นก็เรื่องอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเป็นการพักผ่อนนั้นแท้จริงนั้นเราจะต้องพักด้วยการฝึกจิตให้เกิดความสงบให้ตั้งมั่นให้มันอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานเรียกว่าเป็นการกระทำกรรมฐานกรรมฐานก็คือที่ตั้งแห่งการงานหมายถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ใจเรามันสงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานมีมากมายหลายอย่างสุดแล้วแต่เราจะเลือกมาใช้เป็นหลักปฏิบัติทำแล้วก็ต้องทำกันอย่างสม่ำเสมอทุกวันทุกเวลาตั้งเวลาไว้เวลาเราว่างเช่นเวลากลางคืนก่อนนอนเราก็ฝึกจิตเพียงหน่อย10นาที15นาทีค่อยมากขึ้นไป ตามลำดับหรือว่าตื่นเช้าคนไม่นอนตื่นสายมักจะตื่นเช้าๆมาตื่นเช้าก็ยังทำอะไรไม่ได้เราก็นั่งฝึกจิตให้สนุกเจริญพระกรรมฐานอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการพักผ่อนในทางจิตใจคนที่เขาฝึกกรรมฐานมีความแข็งแกร่งชำนาญในการกระทำแล้วพอทำปุ๊บมันก็หยุดปั๊บทันทีจิตหยุดไม่ไปท่องเที่ยวในที่ใดต่อไปแล้วก็นั่งสงบนิ่งอยู่เป็นเวลาตั้ง7วันในขั้นพุทธกาลมีพระสงฆ์อรหันต์บางองค์หรือว่าพวกฤาษีชีไพรที่ฝึกฝนในเรื่องจิตเนี่ยเขานั่งสงบอยู่ได้ไม่ไหวจริงทางร่างกายเพียงสักแต่ว่าลมหายใจเข้าออกแต่ลมหายใจนั้นก็เบาที่สุดหายใจพออยู่ได้แล้วนั่นเองก็อยู่ได้ถึง7วันไม่เป็นอะไรนั่งเฉยไม่ได้ยินอะไรแม้ว่าเวียนมันจะผ่านมาทางนั้นก็ไม่รู้สึกเช่นอาลารดาบทที่เจ้าชายจิตตัสสะเคยไปฝึกฝนจิตกับท่านผู้นี้ท่านผู้นี้เมื่อทำสมาธิเนี่ยเวียน500ผ่านไปข้างทางที่ท่านนั่งท่านไม่รู้ว่าเวียนผ่านไปไม่ได้ยินเสียงไม่รับอารมณ์อะไรทั้งนั้นนั่งอยู่สงบอย่างนั้นเขาเรียกว่าเข้าฌานสมาบัติท่านก็นั่งอยู่ได้เป็นเวลานานๆอันนี้เรียกว่าเป็นการพักผ่อนชั้นสูงสุดของพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายหรือพวกที่ได้ปฏิบัติจิตถึงขั้นนั้นก็มีการพักผ่อนอย่างนั้นได้สบายใจไม่ต้องกังวลห่วงใยอะไรทั้งนั้น
แต่สำหรับเราสามารถทั่วไปในสมัยปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นนั้นแต่ก็ถ้าทำบ่อยๆเราก็จะเกิดความชำนาญขึ้นเมื่อมีความชำนาญเวลาใดเราต้องการให้สงบมันก็สงบได้ทันทีถ้าเราทำบ่อยๆจิตก็เข้าสู่ความสงบนั่งสงบนิ่งไม่ต้องนึกถึงอะไรความโกรธที่จะเกิดกับใครๆมันก็ไม่เกิดความเกลียดก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงในขณะนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจสภาพจิตใจอยู่ในสงบว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสประเภทต่างๆอย่างนี้เรียกว่าอยู่ด้วยความว่างขณะว่างมันก็เป็นสุขไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ควรฝึกฝนอบรมได้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยน่าจะเป็นประโยชน์แก่เราทุกคนผู้อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหามีความปั่นป่วนด้วยอะไรๆต่างๆถ้าเราไม่ฝึกจิตของเราให้ดีมันก็ขึ้นลงกับสิ่งแวดล้อมมีอะไรก็ตื่นเต้นไปตามเหตุการณ์นั้นๆตามเรื่องตามราวขึ้นลงลงกระทบกระเทือนจิตใจไปด้วยประการต่างๆทำให้ไม่สบายทางกายด้วยเพราะว่าใจเราถ้าขึ้นลงลงนี่ร่างกายก็จะไม่สบายประสาททำงานไม่ปกติมันก็มีอาการรู้อะไรเกิดขึ้นในตัวของเราก็ได้แต่ถ้าเรามีจิตใจสภาพของจิตมีความเป็นปกติประสาทก็ปกติหัวใจทำงานเป็นปกติระบบการย่อยอาหารก็เป็นปกติมันทุกอย่างเป็นปกติมันก็ไม่เกิดรูปที่ทำให้เสียหายแก่ร่างกายการฝึกในรูปอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าให้ประโยชน์แก่ชีวิตของเราเช่นมารดาบิดาเป็นผู้นำในครอบครัวถ้าได้พยายามพักผ่อนด้วยการฝึกจิตไล่เสียบ้างสภาพจิตใจก็ดีขึ้นลูกเต้าในครอบครัวก็จะได้รับแต่ความเยือกเย็นได้รับแต่สิ่งที่เป็นความสงบไม่มีปัญหาเขาก็จะมีความเจริญเติบโตทั้งกายทั้งใจและได้เห็นเราประพฤติเป็นตัวอย่างแก่เขาก็จะถ่ายทอดแบบนั้นเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาต่อไปการอยู่ในลูกด้วยกำลังจิตที่เข้มแข็งมีภูมิต้านทานสามารถจะเอาชนะสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราได้นั่นแหละคือการอยู่ชอบเป็นการอยู่ที่ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ใดๆเราก็เป็นไทยแก่ตัวเป็นมนุษย์สมบูรณ์มีความสุขสมบูรณ์ตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนาจึงใครจะขอแนะนำว่าเราควรจะได้หาโอกาสพักผ่อนเสียบ้างในเรื่องอย่างนั้นวิชาการหนึ่งถ้าพูดในแง่เศรษฐกิจถ้าเราหาวิธีพักผ่อนดังที่กล่าวก็จะทำให้การเงินในครอบครัวเราดีขึ้นมันดีขึ้นอย่างไรมันดีขึ้นตรงที่เราไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปหาเหยื่อมาป้อนกิเลสของตัวเราเองตามร้านต่างๆซึ่งเป็นร้านขายของใหญ่ๆเราไม่ต้องไปเพราะว่าความต้องการมันน้อยลงไปนุ่งห่มก็เท่านี้ก็พอแล้วบ้านเรือนเท่านี้ก็พอแล้วอาหารการกินเรากินพออยู่ได้ไม่จะกินเพื่อความอเด็ดอร่อยเพื่อความอ้วนพีมากเกินไปเอาแต่พออยู่ได้สบายๆมันก็สิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องไปเที่ยวกินตามภัตตาคารหรือสั่งอาหารพิเศษมารับประทานซึ่งต้องเสียเงินทองมากๆเราทำอาหารของเราเองเรียกว่าทำให้พอสะดวกสบายรับทานไปตามความพอใจในสิ่งนั้นมีความสันโดษในสิ่งนั้นเงินทองก็ไม่สิ้นเปลืองแล้วเราไม่ไปเที่ยวไปกรีเครื่องแต่งตัวก็ไม่ต้องหลายชุดไม่ต้องไปอวดใคร
และถ้าปฏิบัติด้านจิตใจสูงขึ้นใจที่จะอวดมันก็ไม่มีที่จะอวดมั่งอวดมีอวดสีอวดรูปอะไรต่างๆมันหายไปจากใจเราอยู่ได้โดยปกติเราไม่ต้องแข่งขันกับใครในทางที่ต้องใช้จ่ายเงินมากๆได้เงินเดือนน้อยก็พอใช้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้คนได้เงินเดือนมากก็ไม่พอใช้มีปัญหามากมายก็เพราะว่าไม่ปราบรามจิตของตัวเสียบ้างปล่อยให้มันเที่ยวไปให้มันอยากโน่นอยากนี่แล้วก็ไปต้องหาของมาสนองความอยากถ้าไม่ได้สมอยากก็กระวนกระวายเที่ยวทำอะไรต่ออะไรให้มันสับสนเป็นปัญหาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ถ้าสภาพจิตมันผิดปกติแล้วก็ทำเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรเกิดขึ้นอันนี้คือตัวปัญหาที่ทำให้เราสิ้นเปลืองแต่ถ้าเราหันเข้าหาธรรมะพักผ่อนจิตใจในรูปดังที่กล่าวความผลฝ่ายแสวงหาในทางวัตถุมันก็ไม่จำเป็นถ้าเรารู้สึกสบายโดยไม่ต้องใช้วัตถุมากๆไม่มีโทรทัศน์เราก็สบายไม่ได้ฟังวิทยุก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนไม่ได้ไปดูหนังก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนเสียหายเราก็ไม่ต้องไปหรือไม่ต้องไปตามร้านใหญ่ๆทุกเสาร์พอไปดูว่าของอะไรมันตกมาใหม่สตางค์มันอยู่กับตัวนี่มันร้อนอย่าไปใช้ใช้มันหมดไปเราไม่ทำอย่างนั้นเพราะจิตใจเราไม่ได้คิดในเรื่องอย่างนั้นแล้วเราคิดพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้แต่งตัวก็ง่ายๆธรรมดาจริงอยู่ก็ง่ายๆไม่รู้ราผู้ฝากไม่ต้องไปแข่งอวดความมั่งมีกับใครๆก็แข่งความมั่งมีก็คือแข่งความยากจนนะไม่ใช่แข่งเรื่องอะไรกันยิ่งแข่งมั่งมีมากก็ยิ่งจนมากลงไปก็ต้องไปซื้อไปหาเอามาแข่งกันแข่งกันซื้อเสื้อผ้าแข่งกันซื้อเพชรนิลจินดาแข่งกันธรรมะนั้นมันใหญ่ๆโตๆผลที่สุดก็ไม่เป็นของตัวคนอื่นก็มาเอาไปใช่เพราะเราไปแข่งอย่างนั้นแต่เราไม่มีอารมณ์แข่งอย่างนั้นเราก็สบายใจความสบายที่แท้ เกิดจากใจที่สงบไม่ใช่เกิดจากจิตใจที่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเกิดจากใจที่สงบไม่ได้เกิดจากจิตใจที่วุ่นวายแต่ว่าจิตใจที่วุ่นวายนั่นแหละคือทำให้เราเป็นทุกข์ให้สังเกตเลยเวลาไหนใจรุ่มเราเป็นทุกข์ใจร้อนเราก็เป็นทุกข์ใจอยากอะไรขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อยู่ในตัวความร้อนก็เป็นทุกข์ความอยากก็เป็นทุกข์ความวุ่นวายก็สับกระส่ายนั่งไม่ได้ลุกขึ้นไปดูนั่นดูนี่เดี๋ยวไปนั่นไปนี่ถ้ามีรถก็ขับไปไม่มีจุดหมายขับไปนี่ขับไปนู่นใครถามไปไหนไปนั่นนี่ใช่รุ่นใช้ขับรถไปเรื่อยๆขับรถไปน้ำมันก็เปลือกแรงก็เปลืองนั่นยางมันก็สึกหรอแล้วขับเผลอใจลอยๆก็เดี๋ยวไปจะกระติบล่อขับเดี๋ยวอย่างไรเราทีนี้เรียบร้อยพระได้จัดการกันต่อไปไม่อย่างนี้นั่นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้แต่ว่าเรามักแสวงหาจากสิ่งภายนอกไม่แสวงหาจากสิ่งภายในอันเป็นเนื้อแท้แห่งความสุขอย่างแท้จริงที่เราสร้างขึ้นได้โดยไม่ต้องลงทุนความสุขจากวัตถุนี่มันต้องลงทุนแพงเท่าด้วยต้องไปซื้อไปหาแพงเท่าใดก็เอาเพราะว่ามันเกิดอารมณ์แข่งคนนั่นเขามีเราไม่มีดูมันน้อยหน้าหน้ามันน้อยไปเรียกว่าน้อยหน้าความจริงหน้าก็ไม่น้อยหน้ามันก็เท่าเดิมแต่ว่าใจมันคิดน้อยหน้าน้อยใจว่าเราสู้เขาไม่ได้มันต่ำกว่าเขาไม่เหมือนเขานี่เขาเรียกว่ามานะปราชญ์ธรรมะเขาเรียกว่ามานะเกิดมานะเกิดแข่งดีเกิดการถือเขาถือเราขึ้นในเรื่องอะไรต่างๆในตัวแข่งกันแข่งจะมันพังไปทั้งสองขั้นให้เราสังเกตดูมันแข่งกันจนพังไ
จะหมดเนื้อหมดตัวเพราะการแข่งขันที่ไม่เข้าเรื่องแต่ถ้าเราหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วเราหาการพักผ่อนทางด้านจิตใจดังวิธีการที่กล่าวมาเราก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรก็ได้เราอยู่ได้สบายอยู่ได้เท่าที่ความจำเป็นของร่างกายต้องการกินเท่าที่จำเป็นดื่มเฉพาะสิ่งที่จำเป็นแก่ร่างกายนุ่งห่มก็เท่าที่จำเป็นแก่ร่างกายทำอะไรเอาแต่ความจำเป็นถ้าเกินไปที่เราเรียกว่าส่วนเกินเราไม่มีส่วนเกินเกินมากมากมันก็มันมากเพราะจะใช้ส่วนเกินมากไปไอ้เราไม่มีส่วนเกินเราก็ไม่ต้องทิ้งเรื่องในเรื่องที่ไม่จำเป็นฐานะการเงินดีขึ้นหรือไม่ญาติจิตใจสงบขึ้นหรือไม่ญาติโยมลองพิจารณาถ้าพิจารณาเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นดูคนแก่เนี่ยคนแก่เนี่ยกินน้อยนุ่งห่มก็พอประมาณจะเที่ยวจะเทก็เฮ้ยฉันเบื่อแล้วไม่อยากไปเที่ยวท่านก็ไม่ใช่เท่าไหร่ใช้เงินไม่มากเท่าไหร่แต่คนอยู่ในวัยหนุ่มวัยชะกันวัยกลางคนยังสนุกด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยังอยากจะไปดูนั่นอยากจะไปดูนี่อยากจะไปชมนั่นชมนี่ต่างก็ออกมากเนี่ยก็บ่นว่าสตังค์ไม่พอใช้แต่คนแก่นั้นไม่ค่อยมีอะไรลูกหลานให้เดือนละนิดเดือนละน้อยก็พอกินพอใช้เต็มก็บอกว่าถ้ามันก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะเงินทองเนี่ยถ้าจะเอาไปทำบุญอะไรไปตามเรื่องของท่านลูกหลานที่ให้ก็สักเก็บไม่พอใจอีกเหมือนกันบอกว่าแม่คุณแม่นี่ให้อะไรอะไรก็เอาไปทำบุญหมดไม่กินไม่ใช่ก็ท่านพอใจอย่างนั้นเราจะไปบังคับท่านอย่างไรท่านพอใจของท่านท่านได้บำเพ็ญคุณงามความดีตามความเชื่อความเลื่อมใสท่านก็พอใจเป็นความสบายของท่านให้ท่านแล้วอย่าไปบังคับกันเลยว่าไอ้นี่ต้องไปซื้อนั่นกินไม่ไอ้นี่ต้องไปทำอย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นก็เรียกว่าบีบขั้นคนแก่มากเกินไปมันก็ไม่เป็นดีมันเป็นโทษเหมือนกันทำให้ท่านรำคาญใจเราให้แล้วหมดเรื่องเป็นเรื่องของท่านท่านจะเอาไปทำบุญที่ไหนไปทำอะไรก็เรื่องของท่านอย่าไปบ่นมีหน้าที่อย่างเดียวให้ท่านแต่มาเราเป็นเด็กๆแล้วมีหน้าที่คือขออย่างเดียวขอได้เนี่ยยังไม่พอใจให้ห้าจะเอา10ให้10จะเอา20เลยไม่พอใจถ้าไม่ให้ก็กระทืบเดินลงส้นฟังๆไปเลยทีเดียวนี่แสดงอาการคุมครูเรียกว่าครูเข็นไปจี้ไปจี้คุณแม่กับคุณพ่อไม่กล้าจี้คุณแม่แล้วก็ไปจี้บ่อยๆไปบังคับครูเข็นท่านอันนี้เมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็มีหน้าที่ให้ท่านให้เพื่อลบใช้หนี้ที่เราไปถูกเข็นท่านมานานแล้วทำให้ท่านแดดรอบมานานแล้วเราก็ให้ท่านไปให้รู้ท่านจะเอาไปทำอะไรมันเรื่องของท่านอย่าไปบังคับท่านเลยอย่าไปบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องวิจัยคนแก่จริงไม่กินมากไม่ใช่มากมีเงินน้อยก็พอกินพอใช้ข้าราชการบำนาญนี่ถ้าไม่เกี่ยวก็ต้องให้ลูกให้เต้าเงินเดือนที่ได้เนี่ยวันละกินคุ้มเคยทีเดียวใช้กันสบายแต่ท่านก็ไม่ใช้คือไม่รู้จะใช้อะไรความต้องการมันลดลงไปโดยธรรมชาติท้องมันก็ไม่ต้องการมากแล้วไอ้เรื่องอื่นมันก็ไม่ต้องการมันลดไปเองลดไปโดยธรรมชาติโดยเฉพาะการกินเนี่ยคนแก่มันกินไม่มากคือกินไม่อร่อยเนี่ยกินได้เนี่ยจะว่ากินไปพูดภาษาชาวบ้านว่าทั้งกระชายกินไปอย่างนั้นนี่ถึงเวลาก็กินมันหน่อยกินไม่ตามเรื่องเคยไปพบคนแก่อายุ104 ปีเวลานี้104นะถามว่าอาหารการกินเป็นยังไงผมไม่ได้นึกเรื่องกินเรื่องอยู่ก็เอามาให้ก็กินให้แล้วก็กินนะไม่เคยบ่นไม่เคยว่าเขาให้เวลานี้ก็กินไปมันก็ไม่หิวไม่กระหายอะไรมันนั่งเฉยมีแต่รู้อยู่ตัวเดียวเท่านั้นแหละแกมีสติกำหนดรู้จิตอยู่ตลอดเวลามีแต่นี้แต่เขายกมาให้ก็กินเขาหน่อยให้เขาสบายใจกินนิดๆหน่อยๆถ้าไม่ได้กินมากอะไรก็อยู่เป็นสุขแล้วไม่อยากไปไหน
ไม่อยากจะไปไหนป่าไหนแต่ลูกก็เห็นว่าควรจะพาคุณพ่อไปเที่ยวมั่งก็พาไปนั่งรถไปไปวัดนู่นบ้างวัดนี้บ้างไปนั่งสักพักกับพากลับบ้านแกบอกว่าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะมันไม่จำเป็นอะไรแกก็ไม่จำเป็นทั้งนั้นเพราะว่าจิตมันพอถ้าจิตพอนั้นมันก็ไม่วุ่นนะคนเราแต่ถ้าจิตไม่พอนะแหมมีแต่ความต้องการไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไม่ได้ดังใจก็แหมกระพัดกระเพียดโกรธคนนั่นโกรธคนนี่บ่นน้อยอกน้อยใจนั้นผ่านจะเป็นลมมันจะได้ซ้ำไปมันเป็นนี่เพราะเราไม่ควบคุมจิตใจจึงได้มีสภาพเช่นนั้นเพราะงั้นหัดควบคุมจิตใจไว้ตามโอกาสที่เราจะกระทำได้งานไหนว่างงานเรานั่งดูด้านใดทำงานไหนนะยกขึ้นมานั่งหลับตากำหนดลมหายใจดูด้านใดสมควรแก่เวลาก็ทำงานต่อไปเรียกว่าพักงานทางกายกลางร่างกายมาทำงานทางจิตใจเฝ้าดูจิตใจของเราเองว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรมันเป็นอย่างไรหรือจะเอาจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดพึ่งเพื่อให้มีสมาธิอยู่ในที่เรื่องนั้นเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคอยกำหนดรู้ทำไปเรื่อยๆทำไปแล้วค่อยรู้ค่อยชำนาญขึ้นอันนี้พอนั่งปุ๊บกำหนดมันก็เป็นสมาธิได้เวลาไหนรู้สึกว่าใจมันวุ่นวายมันร้อนมันมีปัญหาลอยปัญหาทิ้งไว้แล้วไปนั่งสงบใจซะก่อนเมื่อใจสงบแล้วค่อยมาคิดปัญหาค่อยมาตีปัญหาต่อไปใจที่สงบน่ะคิดอะไรได้ดีกว่าใจที่วุ่นวายใจที่เราร้อนเพราะงั้นทำใจให้หยุดเสียก่อนให้สงบเสียก่อนแล้วก็ยกปัญหาขึ้นพิจารณาเพราะงั้นในแง่การปฏิบัติเนี่ยท่านจึงวางไว้สองชั้นเรียกว่าสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาภาวนานี่เป็นคำกลางถ้าเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทางจิตเนี่ยก็พูดให้ถูกต้องก็เรียกว่าไปเจริญภาวนาไปอบรมภาวนาไปเรียนภาวนาพูดให้ถูกอย่างนั้นเวลานี้เรามักจะพูดเอาจุดยอดถามว่าท่านจะกำลังวิปัสสนาหรือเปล่าเรียกว่าถามเกินไปขึ้นบันไดกระโดดถึงชานเรือนเลยไม่ขึ้นตามลำดับขั้นเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจให้รู้ว่าเสียงใหม่ว่าคำพูดว่าภาวนาเป็นชื่อของการฝึกฝนอบรมจิตใจวิธีการอบรมจิตใจนั้นมีสองแบบเรียกว่าสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนานั้นมุ่งทำจิตให้สงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานใช้การต่อไปนี่เรียกว่าขั้นต้นเป็นการฝึกฝนขั้นต้นสมถภาวนาแล้วต่อไปเมื่อจิตใจเรามีความสงบตั้งมั่นอ่อนโยนแล้วเราก็ไปเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อไปการเจริญวิปัสสนานั่นก็คือการใช้จิตที่สงบที่ตั้งมั่นที่อ่อนโยนนั่นแหละเอาไปคิดค้นตีปัญหาในเรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้ทะลุถูกปูพูดตามภาษาธรรมะว่าคิดให้ลึกแทงให้มันตลอดให้ตลอดตอบปูไปเลยแล้วก็ยังลงไปให้ลึกในเรื่องนั่นๆเพื่อให้เข้าถึงตัวปัญหาอย่างนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาการฝึกจิตเพื่อให้สงบเพื่อให้ตั้งมั่นเพื่อให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานอันเป็นขั้นแรกเราต้องทำขั้นนี้ก่อนแล้วก็การปฏิบัติอย่างนี้จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นให้การงานดีขึ้นให้ความเป็นอยู่ในส่วนตัวครอบครัวและส่วนงานในหน้าที่ดีขึ้นมันดีขึ้นเพราะอะไรดีขึ้นเพราะว่าเราควบคุมตัวเองได้ควบคุมด้วยสติด้วยปัญญา
ควบคุมจิตให้มันสงบได้ควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องที่เราต้องการคิดได้แล้วก็ควบคุมให้มันอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างไม่ดื้อไม่ดันเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเช่นว่าเราไปหาหัวมาคู่หนึ่งเอามาไถนาไม่ใช่ว่าเอามาถึงแอกสวมปุ๊บแล้วก็จะไถนี้ไม่ได้เมื่อไรหัวน่ะมันต้องฝึกกันหลายเช้าเช้าต้องไปเตรียมแอกและต้องมีคนจูงเชือกไปข้างหน้ามีคนถือคันยาหางยามมาข้างหลังแล้วมีคนเดินข้างข้างอีกคอยคุมคอยดึงกันไว้ให้มันเดินไปตามร่องรอยแล้วพูดภาษาที่พูดกับหัวให้มันรู้เรื่องว่าให้ไปให้เลี้ยวให้ยุบต้องพูดให้มันรู้เรื่องพูดกันไหนมันไม่แค่พอถึงก็สวมแอกต้องไปง้อเลี้ยวตีก้นก็พังไปเลยมันทำให้คันไถพังไปเลยแต่แบบนั้นแหละมันยังไม่เชื่อมันใช่ไหมนะต้องค่อยๆฝึกหัดไปจนกว่ามันจะเชื่อไอ้คนหัดหัวนี่ก็ต้องใจเย็นแต่โมโหตัวสูงตัวหัวก็คันไถฟังเหมือนกันหรือว่าปวดขึ้นมาก็หัวกู้มันก็กระโดดกระโดดก็แอกหักไปคันไถหักไปต้องไปซื้อใหม่ทีนี้มันชอบโมโหตัวสูงมันใช้ไม่ได้ต้องค่อยๆต้องคิดว่าหัวนี่มันไม่ได้เรียนภาษาคนต้องค่อยพูดค่อยจาท่านค่อยทำความเข้าใจกันเย็นๆในหนังสือแบบเรียนเล่มหนึ่งเขาก็เขียนสอนไม่ดีบอกว่าตาทยาอยู่กันด้วยกันยังไม่เกลียดอะไรยังไถนาได้ก็ไปซื้อหัวมาสำหรับไถนาแต่นี่ตานี่คนใจร้อนไปหัดหัวหัวมันก็กระแทกเขามากกระโดดเครื่องใช้เครื่องมือมันหักมันผุพังไปบ่นกระยายว่าไม่ไหวหัวตัวนี้ฉันจะขายให้เขาไปชำแหละกินเนื้อฉันว่าไถนาไม่ได้ยายบอกว่าตามันต้องค่อยๆหัวมันไม่รู้ภาษาของตาต้องค่อยๆพูดค่อยจาค่อยฝึกฝนไปแล้วมันก็คงจะใช้ได้แล้วตาคงดีเหมือนกันไม่ดื้อไม่มีทิฏฐิมานะไม่เถียงว่าแกจะมาสอนข้าแกไถนาเป็นไงของอะไรมีแต่รู้จักดำนาก็เกี่ยวข้าวฉันไถทุกปีตาก็ดีเรียบร้อยเป็นคนฟังยายจะฟังเพราะกลัวเพราะเกรงใจก็ตามใจแต่แกควังเลยก็ใช้ได้แล้วเมื่อฟังยายก็เลยว่าไปค่อยปลอบค่อยพูดค่อยจาไม่ใช้ความรุนแรงกับหัวหัวมันก็รู้สึกตัวเหมือนกันถ้าใครพูดดีฉันก็ทำให้แต่พูดไม่ดีฉันก็จะเล่นงานเลยพอสุดก็หัวเรียบร้อยหัดไปหัวก็เรียบร้อยหัดลิงก็หัดลิงหัดยากกว่าหัวมันสนแต่เขาหัดลิงให้เล่นละครได้หัดช้างให้มาเตะฟุตบอลในเมืองได้ช้างได้ทุกอย่างช้างหัดหลาดสูงฝั่งทั้งอะไรนู้นในรอบแปดช้างละครสัตว์ทำได้ทุกอย่างเขาหัดเขาฝึกแต่ว่าคนฝึกช้างคนฝึกลิงคนฝึกหน้าไม่เคยฝึกตัวเองเล่นละครลิงเสร็จแล้วเย็นก็ไปกินเหล้าเมาแอถ้าลิงพูดได้มันคงด่าแล้วไม่ให้หัดฆ่าได้แต่หัดตัวเองไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มันใช่ไม่ได้คนไม่รู้จักหัดตัวเองมันก็ลำบากทั้งนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าก่อนจะหัดผู้อื่นต้องหัดตัวเองเสียก่อนจึงจะไม่ยุ่งยืนเราต้องหัดตัวเราพยายามฝึกหัดอบรมการฝึกหัดตัวเรานั่นเราต้องรู้ความบกพร่องของเรารู้ว่าเรามันบกพร่องอะไรมั่งเราเป็นคนมีสภาพจิตใจอย่างไรใจร้อนใจเร็วมักโกรธขุนหนังคันแน่นหรือว่าเป็นคนขี้เพลียเร่อทำอะไรก็ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยต้องตรวจสอบต้องพิจารณาสัมภาษณ์ตัวเองไต่ถามตัวเองให้รู้ว่าบกพร่องอะไรไม่ดีไม่งามที่ตรงไหนนะเพื่อจะแก้แก้ไอ้จุดที่มันไม่ดีเหมือนเราจะซักผ้าต้องเปิดขึ้นดูเปื้อนตรงไหนมันเปื้อนอะไรเปื้อนน้ำมันเปื้อนน้ำหมึกเปื้อนยางไม้หรือเปื้อนขี้ฝุ่นจะใช่วัตถุซักพวกอะไรจะเอาผงชนิดใดซักให้มันเหมาะกัน
ให้มันถูกกันหรือว่าผ่าชนิดไหนควรใช้น้ำยาสักแห่งหรือใช้สักมันต้องใช้ถูกเราก็ต้องตรวจก่อนแล้วก็ทำร่างกายจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันเราจะต้องรู้จุดบกพร่องของตัวเราเองว่าเรามีความบกพร่องในเรื่องอะไรบ้างนั่นเราก็คิดว่าต้องแก้ถ้าถืออยู่อย่างคนบกพร่องนี้มันไม่ดีเพื่อนฝูงจะเกลียดชังจะเป็นคนมีปมด้อยในสังคมใครๆก็จะดูหมิ่นหาว่าเป็นคนไร้วัฒนธรรมไร้วัฒนธรรมวัฒนธรรมหมายถึงว่าธรรมะที่จะช่วยให้คนเจริญมันไม่มีอยู่ในใจของเราเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีวัฒนธรรมประจําจิตใจเราก็ต้องไม่เป็นอย่างนี้พูดกับตัวเองว่าไม่ได้แต่คืนเป็นอยู่อย่างนี้ขายหน้าวันละ5เนี่ยจิตเนี่ยต้องไปเรื่อยๆต้องเลือกควบคุมที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นว่าเราก็ไปฝึกเพื่อให้จิตมีกำลังที่จะต่อสู้กับธรรมชาติก่ายต่ำที่มันเคยมารบกวนเราทำให้เราพ่ายแพ้แพ้มานานแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมฉันจะต้องเป็นนายเหลือแกมั้งแกบังคับฉันมานานแล้วหลายปีแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมให้แกบังคับต่อไปเราพูดกับตัวเองพูดบ้างบ้างให้ตัวเองได้ยินก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกเนี่ยเราก็พยายามฝึกฝนจิตใจทำให้สม่ำเสมอเป็นเวลาเวลาเวลาไหนทำก็ว่างก็ทำเช่นวันอาทิตย์เราไม่ไปทำงานเราอย่าไปเที่ยวอย่าไปดูหนังอย่าไปอะไรต่ออะไรซึ่งมันไม่ได้เรื่องเพราะการไปเที่ยวในสถานที่เช่นนั้นเหมือนกับไปเพิ่มความเศร้าหมองให้แก่จิตใจคนเราควรจะอยู่เพื่อชำระชำระอยู่เพื่อการปลูกปลงให้สะอาดขึ้นให้สงบขึ้นให้สว่างขึ้นอย่าไปเพิ่มสิ่งชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราคนมากชอบเพิ่มก็คือการไปเที่ยวไปกอบโกยสิ่งไม่ดีใส่ใจเพิ่มข้าวเพิ่มข้าวจนเต็มไปหมดเอาออกไม่ไหวมันหนาเหมือนกับอะไรนี้จับไม่ไหวที่ผู้เสียคนก็ไปตามกันเป็นอย่างนี้เราจึงต้องบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันจะเลิกเที่ยวเลิกสนุกในทางเพิ่มพูนกิเลสแต่ฉันจะสนุกในทางปลูกเราในทางหาความสงบทางจิตใจเมื่อสนุกกับธรรมะเนี่ยถ้าเราสนุกกับธรรมะเราจะเจริญขึ้นแต่ถ้าสนุกกับวัตถุเครื่องยั่วยวนชวนใจเราจะสิ้นเปลืองทรัพย์มากขึ้นสิ้นเปลืองชีวิตมากขึ้นคุณค่าของชีวิตก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนี่มันไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะไม่ทุกข์ถ้าที่มันมีอยู่นี่ก็เหลือเฟือแล้วฉันจะต้องไม่เพิ่มขึ้นไปอีกฉันจะเอาออกให้หมดตั้งใจอย่างนั้นแม่ก็พยายามที่จะควบคุมจิตใจขั้นแรกก็หัดให้มันสงบเสียไม่วุ่นวายให้มันตั้งมั่นไม่เที่ยวสายไปสายมาให้มันอ่อนโยนเรียกว่าสอนบ้างบังคับบ้างว่าให้ทำอะไรก็ทำบ้างอ่อนโยนก็หมายความว่าอยู่ในอำนาจสติปัญญาอยู่ในอำนาจความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทำอย่างนี้ทำไปนั่นมันก็ดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นเช่นชีวิตมีครอบครัวถ้าพ่อบ้านประพฤติธรรมแม่บ้านก็สบายขึ้นแม่บ้านประพฤติธรรมพ่อบ้านก็สบายขึ้นเรามาตกลงกันว่าไอ้ที่เราอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมาแบบว่าหกกระหังแบบขึ้นลงดีมากชั่วมากสลับสับเปลี่ยนกันไปเรามาลองนั่งสงบจิตสงบใจกันแล้วก็พิจารณาว่าความบกพร่องในตัวเราทั้งสองมีอะไรบ้างให้ต่างคนต่างหากันก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งหาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็หาอีกคนหนึ่งเรียกว่าช่วยพิจารณามอง
พราะปกติคนเรานั่นไม่ค่อยเห็นความผิดของตัว

นั่งไม่เต็มหม้อนี่มานั่งไม่เต็มหม้อเวลาเตือนแล้วจนตลอดเวลามันดังเนี่ยนั่งไม่เต็มหม้อมันดังดังบ่อยคนไม่ค่อยเต็มอยู่ด้วยกันก็มันดังบ่อยเถียงกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยเพื่อนบ้านได้ยินบ่อยๆเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วผู้นั่นเอาอีกแล้วกระสานงานอีกแล้วมันก็ยุ่งไม่เรียบร้อยเรามาปรับตัวใหม่มาตั้งใจว่าจะเลิกสิ่งนั้นเลิกสิ่งนี้ชีวิตเริ่มสดใสแสงสว่างเข้ามาสู่บ้านพระกำลังมาประทับอยู่ในบ้านคือในใจของเราแล้วและเราก็ทำตามความตั้งใจทุกคนในครอบครัวจะรู้สึกแปลกเออหมู่นี้คุณแม่แปลกไปเออหมู่นี้คุณพ่อแปลกไปลูกมันแปลกต่างคนต่างก็บ่นว่าแปลกเพราะว่าเปลี่ยนไปจากเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วก็เราเดินตามเส้นทางที่เลือกใหม่ทางถูกต้องทางสงบทางสว่างทางที่สะอาดปัญหาชีวิตจะลดน้อยจนกระทั่งเราอยู่เราไม่มีปัญหาเราอยู่ด้วยความสุขความสงบในครอบครัวไม่ต้องมีปัญหาต่อไปเมื่อครอบครัวนี้สงบกระทบกระเทือนไปถึงเพื่อนมากด้วยเขาเห็นตัวอย่างว่าเราอยู่กันสงบเพราะอะไรแล้วเพื่อนบ้านก็อยากเอาอย่างมากหรือว่าเราไปชวนเขามากว่าแม้ฉันนี่วันก่อนนี่มันอย่างนั้นอย่างนี้ต่อมานี่ก็รู้สึกตัวเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่แล้วนี่ฉันสบายฉันไม่ต้องเป็นหนี้สินใครฉันไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องอะไรทั้งนั้นชีวิตเป็นสุขพอพระเข้ามาอยู่ในบ้านครั้งก่อนนี่ผีมันมาอยู่เราก็เชิญผีออกเอาพระเข้ามาแทนไอ้ผีอื่นมันไม่สำคัญไล่ด้วยน้ำมนต์นี่ไม่ได้ละผีนี่มันต้องไล่กันด้วยน้ำธรรมด้วยธรรมะที่เราในมนต์พระไปสวดมนต์ที่บ้านความจริงน่ะต้องการในมนต์พระไปสอนเราน่ะนี่แต่ว่าแทนที่จะให้สอนให้ท่านสวดเสียงจนคอเหตุคอแห้งแล้วก็เลี้ยงอาหารมื้อถวายปัจจัยอีกนิดหน่อยถ้ายังไม่ทันลงจากบันไดเปิดขวดต้มกันแล้วแม้ว่าผีหน้าด้านมันไม่ไปไหนรถน้ำมันนี่ก็ผีในอยู่นั่นเองรถไปแต่รถสักสามหม่อมก็ไม่หายเพราะผีมันถือมันอยู่ในใจเราผีอยากเล่าอยากสนุกอยากเล่นไหนมันไม่ไปยังอยู่เลยไล่ไม่ออกแต่ถ้าเราไล่ด้วยสติปัญญาของตัวเราเองด้วยการมองตัวเองให้เห็นว่ามันบกพร่องอะไรมันไม่ดีอย่างไรแล้วคิดเลือกอย่างเด็ดขาดนั่นแหละผีออกผีออกจากใจเราจากเรือนเราแล้วมันจะไม่กลับมาหาเราอีกถ้าเราไม่ไปเชิญมันมาส่งไปแล้วจะไปเอามาทำไมไอ้พวกผีไม่เลือกอย่าเอากลับมาเราตั้งหน้าตั้งตาเดินไปตามเส้นทางที่เราได้เดินถูกแล้วตอนนี้เดินผิดไปตั้งหลายปีอาจจะวกเข้าเส้นทางนี่แม้เสียเวลาไปตั้งเยอะไปเดินอยู่ในถนนผูกขาดเป็นหลุมเป็นบ่ออาจจะเข้าซุปเปอร์ไฮเวย์นี่แม้รถเกือบเสียไปเลยเกือบเสียท่าเนี่ยนี่พอเข้าเส้นทางแล้วอย่าไปทางถนนผูกขาดอย่าไปไปทางเรียบเรื่อยต่อไปเดินไปด้วยสติด้วยปัญญาตลอดไปควบคุมจิตใจไว้ตลอดเวลาไม่เสือไม่ประมาทสร้างกำลังต้านทานด้วยการฝึกฝนภาวนาไหว้บ่อยๆเตือนจิตสะกิดใจในเรื่องนักในเรื่องเจริญไหว้บ่อยๆสภาพจิตก็จะดีขึ้นไม่สร้างปัญหาคือความทุกข์ความแดดร้อนให้แก่เราต่อไปนี่แหละคือยอดปรารถนาของสังคมไทยยอดความสุขในชีวิตประจำวันที่เราทำได้แต่ที่ทำไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะยังอาลัยในสิ่งเหลวไหลอยู่แม้จะเลือกให้ก็เสียดายเดิมมานานแล้วจะเลือกเล่นไพ่ก็เสียดายไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนทุ่งก็ไม่ได้เตาไฟก็หมดเ

ผามันจะเลยไม่กล้าเผาเอาไว้เน้นโต อะไรอะไรการสนุกการเพลิดเพลินในวัตถุถ้ายังมีอะไรก็เลิกไม่ได้พระอรหันต์นี่ก็เรียกว่าอะไรยะสมุขคาโตอะไรยะสมุขคาโตหมายความว่าถอนความอะไรออกได้หมดไม่อะไรใหญ่ดีกับไปสิ่งเลวไหลไร้สาระต่อไปถอนทิ้งหมดหน้าหมดโคนจึงเป็นพระอรหันต์เรามันลูกศิษย์พระอรหันต์นี่เราก็ถอนมันออกใช่ไหมถอนทีละเรื่องค่อยถอนไปเหมือนถอนหญ้าคาในลานบ้านถอนทุกวันมันก็หมดนะมันไม่ขึ้นขุดหัวจิ้มเอาไฟนะแต่หญ้าคามันไม่มาขึ้นในเราขุดต่อไปมันกลัวจอบของเรากลัวเราขุดมันไปขึ้นบ้านคนขี้เกียจต่อไปเราก็ไม่มีหญ้าคารกในบ้านในชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นแต่เราพยายามพูดเราสิ่งสกปรกมันจะเกาะจับไม่ได้แต่ถ้าเราไม่พูดไม่เกลามันก็จับหนาเปิดจนกระทั่งว่าไม่รู้ว่าเนื้อเดิมมันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดแล้วก็ต้องทำด้วยนะไม่จะคิดแล้วก็ผ่านไปต้องทำกระบวนการกระทำนั่นแหละเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังก็ถ้าไม่กระทำแล้วก็ศาสนาจะมีประโยชน์อะไรกับเราเราจึงต้องปฏิบัติเพื่อให้ศาสนาเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราสมความตั้งใจดังได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

อยู่อำเภอบางใหญ่อยู่กับยายยายก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นโรคหืดหอบตลอดเวลาแต่เขาก็ปฏิบัติยายช่วยยายทำงานแล้วไปโรงเรียนเที่ยวนั้นคือดีครูบอกว่าเด็กคนที่เรียนดีได้สามเกินสามซ้ำไปแต่ว่าชีวิตในครอบครัวอยู่กันต้องเล็กๆไม่มีใครคว้าใช้ใช้เทียนตามเพื่ออ่านหนังสือในเวลากลางคืนแล้วก็ไปโรงเรียนคุณยายก็อยู่บ้านพอกลับบ้านก็ไปนายย่าช่วยคุณยายนายย่าในสวนรับค่าจ้างวันหนึ่งไปนายย่าคุณยายด่ากันกระนุ่มล้มมาเลยล้มเด็กคนนั้นก็เข้าไปกอดร้องห่มร้องไห้เรียกยายยายต้องไม่จืดโทรทัศน์จบเพียงเท่านั้นแล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้น่าสงสารหลวงพ่อนั่งดูเรื่องเด็กคนนี้แล้วน้ำตาซึมสงสารเด็กคนนั้นแม่ก็จะไปเชิญดูว่าบ้านมาอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่าอยู่โรงเรียนวัดมะเดื่ออำเภอบางใหญ่วันนั้นว่าจะไปที่โรงเรียนแล้วก็จะไปช่วยเขาให้ปัจจัยเขาบ้างให้เขาเริ่มมีกำลังได้เล่าเรียนต่อไปก็เป็นคนที่ลำบากแต่ว่ากตัญญูกตเวทีพ่อแม่ไปหายหมดเลยก็ไม่รู้ทิ้งไว้ให้อยู่กับยายยายก็ลำบากอยู่กับตรงรังในสวนดูแล้วไม่น่าจะเป็นที่อยู่ของคนที่อยู่ของหมาบ้านคนบ้างมีใหญ่กว่านั้นสบายกว่านั้นไปดูคนเลี้ยงหมาทำเรื่องได้หมาอยู่ดีกว่าบ้านของคุณยายคนนั้นที่ถ้าก็สงสารจับใจเลยนึกในใจว่าจะไปสืบดูว่าวัดมะเดื่อมันอยู่ตรงไหนแล้วจะไปให้ทุนแก่เด็กมอบไว้กับครูให้ช่วยจ่ายให้เด็กพาอาหารกลางวันเขากินอาหารก็ไม่ค่อยกินบ้างไม่กินบ้างลำบากได้อะไรมาก็คิดถึงยายเข้าไปฝากยายคนอย่างนี้มีฐานดีฐานก็คนนั้นมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่ความสำนึกในความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้าแต่อาศัยผู้ใดแล้วก็สำนึกอยู่เสมอตอบแทนจับผ้าไหมเข้ามาจักน้ำใส่โอ่งเพื่อให้มันใสขึ้นหน่อยให้คุณยายได้อาบตัวก็ได้อาบด้วยตื่นเช้าก็หุงข้าวให้คุณยายแล้วก็ไปโรงเรียนจับมาจวดโรงเรียนก็ไปช่วยได้ยากเขาก็ไปได้ยาในสวนคุณยายได้รับค่าจ้างเขาก็ไปช่วยด้วยไปได้ยาชีวิตมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราช่วยเขาก็จะดีเพราะฐานมันดีอยู่แล้วแต่มันว่าคนแต่งตัวไม่มีมงกุฎเราไปสวมเอาเขาหน่อยเขาก็จะดีขึ้นนี่เป็นคนที่ควรช่วยตามวิทยุโทรทัศน์เขาเอามาประกาศคนบางคนมีคนช่วยใต้เดินต่างร้านใต้ต่างร้านวันก่อนนี่มีคนช่วยมาจากที่ต่างๆใต้เดินต่างร้านเขาก็ยังมีคนดูแลรักษาเรื่องนั้นให้ได้ราวได้เรียนต่อไปชีวิตคนที่มันลำบากมีอยู่เหมือนกันในโลกนี้ไม่ใช่ไม่มีในกรุงเทพธนบุรีบางนนท์เป็นเมืองที่เก่าหน้ามีความเจริญมั่งคั่งแต่ว่ายังมีคนประเภทนี้อยู่ตามหมู่บ้านตามสวนซึ่งไม่มีใครรู้ในคนที่น่าสงสารอีกภาพหนึ่งคุณยายอยู่กับลูกชายตาบอดลูกชายอดตาบอดทำอะไรไม่ได้คุณยายก็ต้องช่วยเขามีลูกหลายคนคุณยายก็ต้องสาธารณการทำการส่งให้ลูกเรียนจนได้ไปทำราชการเป็นใหญ่เป็นโตแต่ลูกนั้นไม่มาเยี่ยมแม่เลยหายหัวไปเฉยเลยแต่ไปหาเขาก็ไม่ค่อยชอบก็อะไรก็ผู้ชายคนนั้นอยู่ในอำนาจของแม่บ้านเรียกว่าปัญญาอาธิปไตยปัญญาอาธิปไตยปัญญาเป็นใหญ่เลยมากชะตางก็ขอปัญญาเอาไปให้ถ้าปัญญาไม่ให้แกก็ไปไม่ได้แล้วแ
ต้องไปหาแม่แม่ลำบากอยู่กับลูกชายคนตาบอดคนตาบอดนี่จะทำอะไรได้แต่ก็อยู่กันไปไม่ชอบไม่ชินแกเล่าว่าลูกฉันได้เรียนนั้นได้เรียนหนังสือได้ทำราชการเป็นใหญ่เป็นโตแต่มันไม่มาดูแลฉันเลยนี่มีอย่างนี้หลายครอบครัวบางคนเล่าแล้วน่าสงสารโอ้คนวนรอดมาเศร้าไปว่าเป็นอามีลูกเป็นนายทหารเป็นหมออะไรแต่ไม่มาหาพ่อเลยไอ้มาเยี่ยมมาเยี่ยมพ่อเจ็บไปไปป่วยหมอก็เป็นลูกชายก็ไม่มาช่วยไม่มาดูแลผลที่สุดพ่อตายนายทหารคนนั้นมาเผาศพพ่อหายหัวไปแล้วเผาศพแม่กับพ่อยังหมดเรื่องอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันคนประเภทนี้มันเป็นยากเป็นมนุษย์แต่จิตใจตกต่ำร้ายยิ่งกว่าหมาหมาไม่ยังมีความกตัญญูกตเวทีหลวงพ่อเลี้ยงหมาหลายตัวสงสารมันเติมที่นั่นเอาเลยให้กินข้าวมันไม่ไปไหนมันอยู่หน้าทุกทีใครมามันก็เห่ากระแตงตัวแตกแหลกมันก็เห่าถ้าหลวงพ่อไปไหนกลับมามันก็วิ่งไปต้อนรับพาข้าวทุกทีแล้วพอตื่นเช้ามันต้องมานั่งใกล้ๆวันก่อนก็มาถ่ายภาพใส่อัดเสียงมาออกโทรทัศน์เจ้าเผือกมานั่งเลยยันงานอย่าไล่นะมันไม่ออกตัวตักมั่งเลยก็นั่งเลยคนหลายจบๆมันไม่ได้ไปไหนมันมานอนเวลาหลวงพ่อทำงานอยู่ก็มันนอนอยู่ข้างๆแต่ว่าฉันอาหารก็มาโอ้ยหน้ามองมองเนี่ยมันคนว่าไม่แบ่งให้หนูมั่งหรือคะแล้วก็กินกินปลาชิ้นน้อยคำสองคำเขาก็ไม่ไปไหนติดอกติดใจหมาเป็นสัตว์ที่กตัญญูผู้คุณผู้ให้อาหารในประเทศอเมริกาชายแก่คนหนึ่งอยู่คนเดียวไอ้ไหนมานอกในลูกเต้าก็ไม่ค่อยดูแลธรรมดาธรรมดาอะไรก็โชยูก็ประตูบ้านปิดคนบ้านสอยเงินแก่นี่ว่าตาแขกคนเนี้ยไม่ออกมาจูหมาเดินสองวันแล้วไปไหนสงสัยเลยโทรศัพท์ไปบอกตำรวจเปิดประตูหักประตูเข้าไปตายแล้วตัวนอนตายหมานอนอยู่ตั้งห้าหมาวันนี้ก่อนนายหลับไปนอนอยู่แล้วนะเขาก็จัดการใส่โลงเข้าไปขวางหมาไปด้วยไปที่หลุมศพแม่คนเดินกลับมันไม่กลับมันนอนอยู่ที่ปากหลุมแล้วมันไม่กล้านายกูนอนอยู่นี่กูนอนกันไหนได้กินอาหารคนสงสารเอาอาหารไปให้พอคนเราอาหารไปให้ช้อนสามมื้อมันนั่งนอนคนที่นอนมันอะไรเรื่องแล้วนายอะไรกูกินเลยคนที่หายไปเอาตัวนี้ดีกว่าแทนไปอยู่บ้านนั้นต่อไปเด็กเป็นเรื่องของหมาซึ่งแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้าของแค่เจ้าของเป็นผู้มีใจชื่อสัตว์ไม่เบรกก็ไม่ข้อพอในกระดูกแม้แต่น้อยเราเลี้ยงหมาเราสังเกตจนว่ารักเราเราทำอะไรก็อย่าเหลี่ยงอย่าเหลี่ยงหมาเขาในหลวงรัชกาลที่หกต้องทำมนุษยาวรีไว้ที่พระราชวังสนามจันทร์นครปฐมแล้วเขียนตำกรอนไปแล้วในหลวงก็เขียนตำกรอนไปแล้วว่าอะไรแค่ยาเหลก็ยาเหลถูกยิงตายท่านบอกว่ามันยิงหมาก็เหมือนกับยิงกูเหมือนกันเรื่องหมาตัวนั้นได้ลองนั่งมาก่อนตั้งยืนจะมาตัดเอ็นโยงหมาไม่นับพลาดโยงไม่ตัดไม่นอกไม่ทำทุกอย่างแต่ถ้าใครมามันไม่ค่อยไว้ใจมันเห่าคนมันก็โกรธแหมไอ้ดิมันเห่ากูเลยมันก็ยิงไอ้คนยิงก็คือว่าจิตใจเต็มต้นต่ำช้ำไปยิงหมากูไม่ไปทุกข์จะไล่เราไปยิงเขาทำไมในหลวงยังปั้นรูปแล้วเขียนกรอนหน้าใครไปเที่ยวหาดบางสนามจันทร์นครปฐมอย่าลืมไปดูอนุสาวรีย์ยาเหล
ซึ่งเป็นหมาที่มีความกตัญญูในหลวงเรียกหมาตอแดงเจ้าตอแดงเองมันก็ท้อเคลียอะไรหลวงมีลูกมีเต้าไปช่วยทองข้างทองหยิบทองเนาะก็ตกไอ้หลวงเรียกว่าเจ้าข้าเทพเอาไปมันไม่เอาแต่เจ้าข้าจุฬาภรณ์เอาไปแล้วมันเอามันไม่คุ้มเนาะเรียกว่ามีชื่อมีเสียงทำเชื่อใส่รูปมาตอนแดงหลายคนคนก็ชื่อจนหมดเอาไม่ใส่ไปเกิดระลึกตอบแทนพระคุณในหลวงสัตว์เดรัจฉานมันชื่อชื่อแต่คนเรานี่ไม่แน่ชื่อก็ตัดเที่ยวปัดทุกสลายต่อผู้ที่มีบุญคุณก็มีอย่างนี้เพราะขาดธรรมะมันขาดธรรมะเพราะว่ามันมีการอบรมสั่งสอนให้จะหนักในคุณธรรมก็นี้คนชาวเอเชียเราโดยทั่วไปด้านห่อวันดีไม่มีน้ำมาดื่มเลยขอให้ชาวเอเชียเรานั้นเป็นผู้มั่นในความกตัญญูกตเวทีคนอินเดียสอนลูกหลานให้กตัญญูต่อพ่อแม่เขาปฏิบัติอย่างนี้กันมาตลอดเวลาในความกตัญญูผู้บุญคุณเวลาไปไหนต้องไปกราบพ่อแม่แต่ไม่การแบบใครเขาก็แต่เท่าแม่ได้หรอเอาบนคนก็เอาข้อมูลของพ่อแม่ไปคุ้มครองกลาหัววางไทยเรากราบวางจีนสอนสอนมากในเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีเพื่อให้คนได้ประพฤติปฏิบัติชาวจีนเขาจึงมีรูปควรอูภายในบ้านควรอูนั้นกลายเป็นเทพเจ้าเมื่อตายแล้วก็เป็นเทพเจ้าสมัยเทพเจ้าตัวรู้ก็ตัวรู้มีคุณธรรมซื่อสัตย์กตัญญูเสียสละเป็นคุณธรรมของตัวรู้บ้านชาวจีนมีรูปตัวรู้รูปจูจองถึงเอาของบนไหว้บูชาเขาบูชาความซื่อสัตย์บูชาความกตัญญูบูชาความเสียสละของตัวรู้แล้วคนจีนก็ยังถือกันอยู่ถ้าเราดูหนังจีนบางทีตัวละครพูดว่าลูกเป็นคนอากตัญญูไม่รู้คุณพ่อแม่ไม่ปฏิบัติพ่อแม่เขาสำนึกได้แล้วเขาไปปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเขาอันนี้เป็นสิ่งสะกิดใจให้เราได้สำนึกถึงพระคุณผู้ที่เราควรนึกถึงก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงบ่อยๆนึกถึงทุกคำเช้าข้าวนอนเวลากลางคืนจะหลับจะนอนสร้างพระเพณีขึ้นในบ้านคือว่าไหว้พระก่อนนอนทุกคนอยู่ในบ้านก็ไหว้พระพ่อบ้านก็อย่าไปเที่ยวทะเลทะเลเมาแล้วเมาเหล้าเมายาอยู่บ้านถึงเวลาก็มานั่งร่วมนักพ่อแม่ลูกคนชายไหว้พระพร้อมกันไหวแล้วก็นั่งสงบใจวันที่เรานั่งห้านาทีสิบนาทีแม่พ่อแม่นั่งลูกมันก็นั่งด้วยมันทำตามเราเห็นพ่อแม่ทำอย่างไรมันก็ทำอย่างนั้นไหวพระเป็นมาเสร็จแล้วก็อบรมบ่มนิสัยแก่ลูกเต้าเราหลานให้รู้ว่าเราเกิดมาเป็นไทยเราเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทควรจะเป็นบุคคลที่ตื่นตัวบอกไว้เข้าหน้ามีความก่อน้อมถ่อมตัวต่อผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อความพ่อแม่เชื่อความครูอาจารย์เชื่อความพระสงฆ์ที่สอนธรรมะให้เด็กได้รู้มาตั้งแต่ฐานเบื้องต้นถ้าว่าเราได้ความอย่างนี้เด็กที่ไม่เชื่อคนที่มายกพวกไปต่อยไปตีกันอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่เอาฐานไม่เอาความรู้แล้วขบัดพึ่งเลี้ยวไหลเมาเหล้าเมายาเสพเบียร์ไม่เป็นตัวอย่างแก่ลูกลูกก็เกเรเกเกะไปก้าวโรงเรียนอาชีวะไปคบเพื่อนยกพวกไปตีกันเขากำลังความเคร่งสนุกสนานให้ตีกันให้คนแตกตื่นวุ่นวายมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ทำไมเขาทำอย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้รับคำสอนมาตั้งตัวน้อย
ว่าเราไม่สอนไม่อบรมเขาเขาเป็นอย่างนั้นเราพาลูกมาวัดบอกเราไหว้พระชะลูกไปชะลูกลูกนั่นเฉยไปไหว้เพราะไม่เคยหัดไปไหว้พระที่บ้านที่บ้านนั้นมีพระสององค์กำกับพ่อแม่เป็นพระของลูกพ่อสอนลูกไปไหว้พ่อไหว้แม่ทุกคืนก่อนนอนแล้วอบรมสั่งสอนเขาเอาไปโรงเรียนก็พาไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนเราก็มาถามมันนี่เรียนอะไรมีทำผิดอะไรบ้างถูกลูกบ้างไหมถูกเกบ้างไหมถูกลูกถูกเกเพราะอะไรรู้ไหมสักสายหลายเดียวอบรมสั่งสอนแสดงความรักความเมตตาต่อลูกลูกก็จะมีความสำนึกในบุญคุณพ่อแม่แล้วก็มาเกเรกะเป็นคนเรียบร้อยเล่าเรียนดีศึกษาดีมีชีวิตก้าวหน้าไปอย่างเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจบนี่เราต้องสอนว่ามาวัดมีลูกหลานพอจะฟังรู้เรื่องเอามาวัดมาวัดทำไมเอามาที่ฝากไว้ที่โรงเรียนมาทิศข้าวตามประตูนั้นเอามาเก็บไว้ตามท่านก็รับไหว้แต่ท่านก็สอนหลักศีลธรรมในทางพุทธศาสนาสอนให้กราบไหว้ให้มีกิริยามารยาทที่ดีที่งามเข้าฟังเทศน์เสร็จแล้วก็กลับออกไปกับเด็กไปบ้านแต่ไปซักซ้อมที่บ้านวันนี้พระสอนอะไรสอนเรื่องอะไรท่านตายถามให้เด็กได้สำนึกว่าเราต้องเรียนไปตอบแม่ตอบพ่อเพราะพ่อแม่จะต้องสอบถามเราสอบถามทุกวิชาการไปโรงเรียนก็ต้องถามเวลาเด็กจะไปโรงเรียนได้ถามพ่อถามแม่ถามพ่อนั่นถามพ่อด้วยแต่ว่าบางทีพ่อไม่อยู่แม่อยู่ถามแม่ถามบนตักเลยแล้วให้สตังค์จะให้เฉยๆให้เฉยๆไม่รู้ความหมายว่าให้เพราะอะไรแต่เรากราบอย่างนั้นออกเพราะเรากราบเราจะได้สตังค์วันไหนไม่กราบคุณแม่ก็ไม่ให้สตังค์เราก็ลำบากเหนื่อยเราทำกับเขาอย่างนั้นแล้วว่าไปโรงเรียนบ้างไปปรึกษากับครูว่าลูกของฉันเป็นอย่างไรเรียนดีไหมสุขสนไหมนิสัยใจคอเป็นอย่างไรไปสอบไปถามแต่ช่วยกันแก้พ่อแม่แก้ที่บ้านครูแก้ที่โรงเรียนพระแก้ที่วัดร่วมแรงร่วมใจกันเด็กเราจะไม่เสียคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนี้ลูกเจริญมากแต่ว่าเจริญแบบวุ่นวายไม่เจริญเรียบร้อยเราต้องปวดกันลูกของเราอย่าให้ตกเป็นเหยื่อของสิ่งชั่วร้ายที่มีอยู่ในบ้านเมืองไม่หลงไหลมองมองในอะไรต่างๆพ่อแม่ต้องทำตนเป็นตัวอย่างพ่อต้องเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเลิกเลี้ยงไรแม่ก็ต้องเลิกเล่นไพ่อะไรชอบนะเป็นไปแล้วอยู่กับครอบครัวคอยดูแลคอยเอาใจใส่สั่งสอนอบรมเวลานอนก็คุยกับลูกเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าลูกความว่าเรื่องอะไรเท่าไรประวัติศาสตร์ชาติไทยพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นพระเจ้าแผ่นดินตรงนี้เป็นอย่างไรเราพูดให้เด็กได้เข้าใจตั้งแต่เล็กแต่น้อยหลวงพ่อมาเด็กๆได้รับสิ่งเหล่านี้จากคุณยายคุณยายเล่านิทานเรื่องว่าไปมาดีเรื่องสนุนได้เรื่องอะไรอะไรให้ความทุกข์คืนแล้วให้พระไหว้กราบหมอนต้องกราบหมอนก่อนนอนมารู้ว่ากราบหมอนก็คือการกราบพระบวชเป็นสามเณรแล้วก็กราบทุกข์คืนยายก็กราบทุกข์คืนก่อนนอนก็นั่งกราบเราใจนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ช่วยเราให้มีความเจริญก้าวหน้ามีชีวิตเป็นประโยชน์อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นึกถึงอยู่เสมอและเมื่อเรานึกถึงสิ่งเหล่านั้นทำชั่วไม่ได้และอายต่อบาปเองกลัวต่อบาปกลัวคุณพ่อคุณแม่จะเดือดร้อนใจแม่สมัยเป็นหนุ่มไปเที่ยวไปเก็บก็ไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวแม่พ่อจะร้อนอกร้อนใจเรารักพ่อรักแม่เราไม่ทำความชั่วคนเราถ้ามีสิ่งที่เรารักสักสิ่งสองสิ่งแต่รักพ่อแม่ทำชั่วไม่ได้กลัวพ่อแม่จะเดือดร้อน
แต่คนเลวร้ายก็ไม่ได้กลัวพ่อแม่จะเดือดร้อนเราก็กลายเป็นคนที่มีศีลต่ำอยู่ในตัวประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักการนั้นนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่เหมือนกันวันนี้เป็นอาทิตย์ที่5เดือนตุลาคมเราก็อีก6วัน6 7 8 9 10วัน7เป็นวันพระใหญ่ยอมก็มาทำบุญในวันพระวันที่11ก็ออกพรรษาหลายแห่งก็จักบาทก็เรียกว่าเทโอโรหณะคือพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงสวรรค์ในประเทศอินเดียลงที่สังกัดนครมาสังกัดเป็นวันเล็กๆแต่ว่าที่พระพุทธเจ้ามาลงนั้นเขาทำเครื่องหมายว่าให้คนได้ไปไหว้ไปบูชาเราไปสวรรค์เพื่อไปโปรดพุทธมารดาซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ไปที่ชั้นดาวดึงมารดาก็ต้องของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงมาคนก็ไปต้อนรับแต่วันเราอาจจะไม่มีอย่างนั้นแต่ว่าวันพระเรามีวันแรงตั้งเดือนแต่โยมมาไม่ว่าอะไรมาทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองชีวิตที่ได้ผ่านพ้นมาด้วยดีไม่เป็นภัยอันตรายแค่ออกพรรษาแล้วเราก็ไม่ออกจากธรรมะเราจะอยู่กับธรรมะต่อไปทางการชวนและคนอดเล่าพอออกพรรษาเลี้ยงกันบอแปรมาเลยไอ้อย่างนี้ไว้ไว้ไว้เราอาบหน้าไม่ชุนักอาบเนี่ยแล้วตบจะทุกที่สุดแล้วไม่จำได้เลยทุกที่สุดแล้วมันก็ใช่ไม่ได้เราต้องรักษาจิตใจที่ชนะแล้วอย่าให้แพ้พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อชนะแล้วรักษาความชนะไว้อย่าให้แพ้เป็นอันขาดจึงจะถูกต้องและภาวนาจิตเห็นว่าอากาศแจ่มใสเข้าเข้ามาว่าภาวนาจิตอากาศดีทุกวันเริ่มมาจากตกใจบางทีตกจืดตกที่บ่ายตกกลางตอนตกเริ่มมาตกที่ไม่ตกเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้คนมาวัดนั่งสลายนั่งกลางแจ่มถวายอาหารพระนั่งสวดบทลานสบายต้องไม่ตกแต่ถ้าโยมกลับแล้วตกมาตกตอนบ่ายตอนบ่ายตกมาว่าใช้ถุงแก้วอย่าตกแต่ก็ได้อากาศตกเปลี่ยนใจแต่ก็ฝากเรื่องนี้ไว้กับญาติโยมทั้งหลายด้วยตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที

ในความซื่อสัตย์ต่อสามีภรรยาหลวงพ่อปันด้วยความซื่อสัตย์ไม่ใช่แอบปะแอบมองไปแอบไปในทางชั่วร้ายชีวิตก็ปลอดภัยลูกดีหลานดีไม่มีโรคไปใครเจ็บเปรี้ยงอายุปันปันยืนเพราะว่าอยู่ในศีลในธรรมก็ปฏิบัติชอบศีลธรรมร่วมรักษาคนผู้รักษาศีลแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลศีลก็ไม่รักษาเราเราถูกตัดหางก่อยให้อยู่ในสภาพลำบากแต่รอดเป็นข้อพิจารณาเมื่อรอบครอบในเรื่องนี้ให้เห็นทุกข์ในทั่วของความไม่มีศีลเห็นคุณของความมีศีลเมื่อเราเห็นคุณค่าของความมีศีลมีธรรมแล้วเราก็ควรอยู่กับศีลธรรมอย่าให้ใจออกห่างจากสิ่งนั้นโรคทางใจมันก็ไม่โรคทางใจตุกติเลกที่เขาควบคุมจิตใจความรู้อยากได้ความโกรธความขุ่นเคืองบนที่ชั่วร้ายแล้วก็ความเหลืองความริษยาพยาบาทการขาดเจ้าเวรตัวเล็กตัวน้อยไม่มากมายเขาแยกไว้เพื่อให้เห็นชัดแต่ว่าตัวใหญ่สามตัวคือลูกของลูกเป็นต้นเท้าของการกระทำความผิดเพราะมีความโลภฆ่าคนตายรักของเราก็ได้มันก็ผิดในกามารมณ์อะไรพูดจาโกหกพกลมอะไรเริ่มสุรามีอะไรเพื่อย่อมใจให้ไปกระทำความชั่วความได้ไรมันก็ผิดกันไปใหญ่ก็ไม่บังคับตัวเองไม่ควบคุมตัวเองไม่เอาระเบียบที่ใดมาใช้แต่เป็นอยู่อย่างเท็จเป็นท่าคนสมัยใหม่นึกว่าเป็นเสรีภาพโดยเฉพาะเยาวชนของข้ามักจะอ้างคำว่าเสรีภาพกับพ่อแม่กับครูบาอาจารย์บอกว่าพ่อแม่ควบคุมเขามากเกินไปไม่ให้เสรีภาพมากเลยการที่พ่อแม่ควบคุมนั้นควรจะดีใจว่ามีคนคุมเราไม่ให้เผลอไม่ให้ประมาทไม่ให้กระทำความผิดความเสียหายแต่เขาจะไปได้เพราะเขาเป็นลูกตามใจตัวเองตามใจความอยากที่เกิดขึ้นอยากอะไรก็ให้ได้ดังใจโอบเข็นข้อกับคุณแม่ขอเดินไปเที่ยวไปเตะไปสนุกสนานคุณแม่ก็ให้โดยไม่สอบสวนมาเอามาซื้ออะไรไปทำอะไรกลับมาแล้วก็ไม่ได้ถามอันนี้คือความละเลยต่อหน้าที่พ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้สมบูรณ์ลูกถึงเสียคนถ้าพ่อแม่ทำหน้าที่พ่อแม่ถูกต้องดีงามลูกก็จะไม่เสียถ้าควรจะเรียกลูกมาพูดจาทำความเข้าใจกันบ้างในเรื่องการทำการคุยก่อนหลับก่อนนอนควรจะเอาลูกไปนั่งในห้องพระบ้านทุกบ้านมักจะมีพระพุทธรูปอย่างร้อยองค์เอาไว้นั่งตรงนั้นถือว่าตรงนั้นเป็นโบสถ์น้อยแต่ครอบครัวเป็นโบสถ์น้อยเราก็ไปนั่งแล้วเขาพูดจาชักจูงติดใจเพราะเราเกิดมาเป็นคนไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงค้นพบอาชีพสามจบต่างพุทธไอ้เท่าลูกให้เกิดความเข้าใจเขาได้อยู่รอดปลอดภัยเพราะบารมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาจึงควรจะเพิ่มใจใจเกินคุณงามความดีของพระองค์พูดปลุกใจทั้งหมดแล้วเขาเริ่มสวดมนต์ไหว้พระแบบสวดมนต์แก่ระดีมากเอาไม่ใช่เขาสวดที่ความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรถ้าสวดแต่ธรรมานีแต่ไม่ได้ก็ไม่รู้ความหมายมันจะนกขุนแก้วนกขุนทองพูดได้แต่มันไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรพูดแล้วพูดอีก

ต่เขาสอนแล้วพวกแก้วกินข้าวเขาพูดครับกินแล้วมันก็ยังพูดอ่ะไอ้แหลมก็พูดอ่ะเขาบรรลุสอนจำตัดไม่มีปัญญาไม่มีสมองลงแต่ให้ดีขึ้นแต่คนเรานั้นมีสมองมีปัญญาจำตัดแปลว่าปัญญาติดตัวก็ควรใช้ปัญญานั้นด้วยความรอบคอบมีเหตุมีผลพิจารณาให้ดีจัดใจเจ้าในเรื่องต่างๆไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอารมณ์และสิ่งแวดล้อมหากข้ามใจได้คนหากข้ามใจได้เรียกว่าเป็นผู้ชนะถ้าหากข้ามใจตัวเองไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นผู้แพ้อันนี้เราจะหักห้ามใจต้องฝึกการฝึกการหักห้ามใจฝึกการให้มีความอดทนให้มีความเสียสละคือไม่เอาสิ่งใดไม่ดีไม่มีประโยชน์แก่ชีวิตเราไม่เอาเราไม่ปล่อยไม่ปล่อยใจสิ่งนั้นทำบ่อยๆจิตก็จะอยู่กับพระถ้าไม่ทำก็ไปอยู่กับผีกับมารพอมีอะไรไหลเยอะก็ปุ้งปังโผล่พูดจาไม่ยับไม่ยั้งทำอะไรก็มาคิดไปต่ออย่างนี้ก็เสียหายคนเรามันก็มีเหตุมีผลมีการชื่อสัตว์บังคับตัวเองควบคุมตัวเองมีความอดทนมากขึ้นแล้วก็มีความเสียสละไม่กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรอะไรไม่ดีเราไม่เอาก็เอาหมายแล้วมาทำลายเราเราไม่เอาอย่างนี้ก็คือเอาตัวรอดไปโลกกลางใจเข้ามาเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้มีโลกกลางใจเกิดภายใหม่ๆยังไม่มีโลกตัวแรงมีความอยากตามธรรมชาติอยากกินลมคุณแม่อยากเลือดตามอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติพอได้เลือดลมแล้วก็สบายลูกหมาที่เกิดสร้างกุฏิมีอยู่ติดตัวชาวแม่แม่หนึ่งมีสามแม่หนึ่งมีเจ็ดถ้าว่าอยากจะกินอาหารก็จะเรียกว่าอยากอาหารเราเล่นไปให้เอาอาหารไปให้มันก็กินตามสมควรไม่มากแล้วก็นอนหลับเขาเรียกตัวนอนหมดก็อิ่มแล้วหลับนอนไม่ทำอะไรต่อไปพอเจริญขึ้นก็ชอบมวยกันเองตัวชอบมวยตลอดเวลาพยายามหิวมันก็อยากได้อาหารอยากได้นมแม่ก็มาเวลาลูกนอนแม่ไปเที่ยวไปไหนก็ไม่กลับมาก็ต้มมันทับแสดงว่านมมันมากเห็นแค่หัวนมหัวหมาก็ไปดูส่วนนมแม่พอดูกินแล้วนอนต่อไปเป็นหน้าที่กินกับนอนอย่างเดียวไม่มีหน้าที่เรื่องแค่ถ่ายปัสสาวะอุจจาระตรงไหนมันก็ถ่ายตามความสะดวกของมันมันไม่ได้คิดว่าตรงนี้ไม่ควรและไม่ควรถ้ามันอย่างเล็กทำเป็นเด็กแต่ว่าโตขึ้นหมาใหญ่มันก็ถ่ายเป็นชื่อเป็นฉากไปขุดหลุมตายกันแล้วก็เรียบร้อยไม่เป็นป่านมีความเป็นอยู่ที่สะอาดเคยเดินทางป่านจากวังกาไปออกจากสุโขทัยไปวังกาต้องผ่านป่าป่านั้นในบ้านโยมโง่กลางทางทำการทานเลยมีบ้านเทวัตมีพระมาใจเรื่องกระถิ่นกวนวางกวนแล้วก็เรื่องว่าละมั่งละมั่งขนสีทองสวยสวยมากอย่างไรสังเกตรู้ถ้าเกิดเราที่จะตายมันตายเป็นที่แต่ก็ละมันไปถ่ายนมหนึ่งของเขาไปถ่ายตัวไม่ไปถ่ายที่เลยให้เพื่อนบ้านให้ช่วยถ่ายแล้วมันก็ฉุกได้ดี
ล้ววันก็สิ้นใจมันทำตามสัญชาตญาณไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแต่ก็เป็นตายถูกต้องคนเราเชื่อถ่ายได้เป็นที่นักจะเยี่ยวตัวไหนนักจะถ่ายตัวไหนก็ทำตามชอบใจวันไว้ถูกต้องทิ้งขยะก็ทิ้งเป็นผ้าทำชอบใจไม่ถูกต้องเขาต้องมีที่จำเป็นตัวเองไปที่ขยะมาต้องมาทิ้งตรงนั้นก็ตุ้มใส่ลงไปแล้วเด็กก็ใช่ป่ะเราก็ถ่ายทิ้งไปก็เดินกับยาขยะแล้วมันก็เหล่าเลยเขามาทำปุ๋ยไม่ต้นไม้จะเริ่มจับตัวต่อไปนี่เป็นทายถูกต้องแต่ว่าคนเราไม่เคยทำอย่างนั้นเกิดทิ้งเพลินไปแล้วมาทิ้งหน้าบ้านข้าถนนถ้าว่ามีคนคอยเก็บถ่ายทิ้งขยะมวลคอยข้าถนนนะเป็นพิษเป็นไปแต่คนเดินไปเดินมาไปทายทำได้ผู้ก็เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่ก็เป็นทายทำร้ายไม่มองไม่กลัวแก่เราซึ่งเป็นชาวพุทธเขาชาวพุทธเขามีระเบียบในการแต่งตัวการกินอาหารการเป็นการอยู่การขับการถ่ายเขามีระเบียบกำหนดตัวเขาทำตามระเบียบนั้นชีวิตก็จะเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีเป็นอย่างนี้สัตว์ก็มั่งไม่ตายต้องทำคนเดียวไม่เปลี่ยนไปคนสวยไปถีทองตั้งตัวต่อแข็งแต่ก็รึเปล่าพระเจ้าทองมันยอดเจดีย์อันนี้เพราะว่าบารมีนอนสวรรค์ก็คอยเลียสิ่งสกปรกออกจากตัวตรงไหนเลียได้ไปเลียเวลามีแผลเกิดขึ้นถ้าอยู่ในที่ที่มันเลียได้ไม่เท่าไรก็หายเอาไปรักษาคนหนึ่งแต่ถ้าเลียไม่ได้แผลเป็นหนองสกปรกเยอะแล้วก็ทำให้คนต้องตายได้คนเราส่วนก็รู้จักรักษาด้วยการตรวจให้เป็นไปในสถานที่ดีเสียอย่าให้เกิดความเสียหายจนกำลังการถูกต้องสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีอันดีอันงามที่เราควรจะช่วยกันรักษาแก่มาวัดไปทิ้งขยะเป็นผ่านแก้วน้ำกินแล้วเอามาทิ้งไม่ถุงที่เขาวางไว้อย่าเพื่อทิ้งเป็นผ่านให้เขาขับรถเพราะว่าภายในเขาต้องรักษาความสะอาดของสถานที่ของที่ที่เราอยู่เราไปอย่างนี้ก็ช่วยกันทำความดีรักษาสถานที่ให้สะอาดให้เรียบร้อยเวลาไปตามประเทศที่ไหนที่คนเที่ยวมาเขาเขียนว่าอย่าทิ้งอะไรไว้อย่าเอาอะไรไปเป็นไว้เจ้าของท่านเจ้าประทับไว้บนของกินไปเหลือเอาไปไม่ได้ตัดไม้กินไม้เอาไปไม่ได้ไม่เอาอะไรไปเจ้าก็ไม่คิดอะไรไว้เข้าจากเราเจ้าเอาเขียนเตือนให้คนได้สำนึกคนเขาก็เขาทำถูกต้องตรงไหนเปลี่ยนสนามเกลียวเกลียวเขาเจอเหลี่ยมจำแก่กอบถนนไม่มีคนเหยียบให้ไว้ย่าตายไม่เอาไว้เหยียบจนตายให้เด็กขายพองวาเลยขายแล้วซื้อติ่งแม่ตัวได้เธอไปเดินวาอยู่มึงกอบข้างถนนเคยย่าตายหมดไม่รู้อะไรตำรวจน่าจะไปจับเสียงแถวแล้วก็อธิบายให้เข้าใจแต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแต่ไม่มีใครทำแต่แถวนั้นเขายังเป็นเด็กทำลายอยู่เลยไม่เป็นเด็กก่อสร้างหรือไม่เป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์แต่เป็นไปเพื่อทำลายเราอยู่ในโลกต่อนึกถึงบนกลุ่มของแผ่นดินแผ่นว่าที่เราได้อยู่อาศัยชาวจีนโบราณเช้าต้องจุด
ทุกข์การทำเอาไว้ปักไว้ที่เสาดามาที่ข้างเสาก็มีทำได้สามสี่ปฏิกรต่อมาข้าวขึ้นก็ต้องทุกข์ไหวไหวฟ้าไหวแผ่นดินข้าวทุกข์แต่เอาไว้ทำอย่างนั้นเพื่ออะไรก็ให้รู้จักตัทันโยอัตเวทีให้รู้จักสักแผ่นดินชอบแท้คุณแผ่นดินพอเราเกิดมาเดินอยู่บนแผ่นดินได้ลาบจากแผ่นดินได้อาหารจากแผ่นดินได้หลายๆอย่างจากแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยเราจึงควรจะตอบแทนเราไม่ทำให้แผ่นดินสกปรกเสียหายถ้าเดินอยู่บนแผ่นดินก็อย่าคิดเรื่องร้ายถ้าเดินไปเพื่อฆ่าคนก็หยุดไม่ไปคิดไปทุกข์ร้ายใจเราก็หยุดไม่ไปทำนั่งขานใจได้เขาเป็นคนที่เรียกว่าไม่เสียธรรมไม่จำใจโรคทางใจมันเข้ามาเกิดเทียบค่อยขึ้นไปเลยอีกที่สู้เรื่องรวมแก่ๆเอาไปบอกลูกบอกหลานอบรมลูกหันให้แค่ให้กินเป็นที่ที่เป็นแหล่งอย่าเที่ยวเกินบ้านให้ทำอะไรให้ลูกเป็นแหล่งอย่าละเลยต่อหน้าที่คอยสอนคอยเตือนคอยชี้คอยบอกเด็กมันทำอะไรผิดผู้ใหญ่ไม่เตือนถ้าเขาทำผิดทำก็เป็นนิสัยนิสัยขี้เกียจนิสัยมักไห้ไม่คอยประความผิดไม่รู้ว่าอะไรทำอะไรไม่ถูกต้องเขาจึงคอยสอนคอยเตือนให้เขาทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีอย่างถ้าเขาทำอะไรผิดต้องเตือนทันทีบอกทันทีมาเสียเดียร์จัดถ้ามันทำอะไรไม่ถูกใจทันทีไม่รู้มาทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามันก็หยุดลูกหมาลูกแมวถ้าเราตีที่มันทำอะไรไม่ถูกต้องจริงไม่รู้เขาอ่อถ้าทำอย่างนั้นถูกจริงทำอย่างนั้นได้กินอาหารไม่รับรางวัลบ้างก็จำไว้แล้วก็ทำตามที่เราสอนมาโดยสอนได้ครับที่อาจารย์ถึงเป็นสัตว์ที่มีความซื่อตรงไม่คดไปคดมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเขาทำอะไรทำมันก็จำไว้เราเป็นแปลดีหมาดีหมอดีหมาดีรักษาได้ไม่เรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของคนเราทั่วไปเวลานี้เราอยู่ในสังคมโลกที่มีคนแตกต่างใจดีก็มีใจร้ายก็มีคนมักง่ายก็มีเป็นคนไม่มักง่ายก็มีเราถึงต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายไม่ทำอะไรให้ผิดระเบียบแผลนให้คนเขาได้มาเขาเห็นบ่อยๆเขาก็เกิดความรู้สึกตัวหันมาทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามตามที่เราตั้งใจใจต้องทำเขาก็ทำทุกบ่อยๆบ่อยๆเคยเชื่อสิ่งคนเรามาฝึกได้ต้นกำเนิดเท่าไรแม่บอกให้เก็บโรคได้โรคนี้ก็ได้ให้รับข่าววันว่าลงมาก็ไอ้ขึ้นมาเท่าขึ้นเหนียวถ้าขึ้นต่อไปลงมาก็ไอ้ขึ้นให้อาหารเสียวันแต่ทุกกระดิกชอบอาหารประวัติจาระโลมาประวัติจารุนี่ทำได้ก็จุดเพลงให้กินกาก็ไม่พอจะเมาถ้าคุณทำอย่างนี้ก็เลยกินกาบางคนทำตามที่เราสั่งไม่เลือกไม่เก็บจอยไม่รู้ตามประเทศเขามีแต่บ้านเราเขายังไม่ค่อยมีเพราะมันไม่ใครทำความหาความผิงก็ดีไม่สอนลูกสอนหลานเอาเด็กไปดูความเจริญขึ้นไปดูอะไรต่ออะไรก็ต้องขอให้ทุกว่า
แต่เมื่อเจอคอยบอกคอยเตือนให้เขาเข้าใจอะไรก็จะดีขึ้นสมความปรารถนาขอให้ญาติโยมทั้งหลายจำเบอร์นี้เข้าไว้เป็นหลักในการที่ปฏิบัติการติดต่อสังคมกับคนให้ถูกต้องดีงามตามที่เราต้องการพูดมาก็ขอให้เขาจบเพียงเท่านี้ก่อนที่จะพิจิตรพร้อมกันให้ญาติโยมทั้งหลายทราบว่าวันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์ที่9มีนาคมจะมีการหล่อพระที่คุ้ยหล่อพระเสียรก็ลงทั้งคนหล่อที่บ้านถ้าเอามาหล่อเจ้าองค์เรื่องมันใหญ่ขึ้นมาให้เอาแต่พระเสียรมาหล่อถ้าองค์นี้มาหล่อเสร็จแล้วจะเอาไปไหว้ที่วัดพระธรรมยตารามวัดพระธรรมยตารามอยู่ที่บางเทียตเตอร์มาให้บอชิงสนุกเมื่อบอชิงสนุกเป็นเชื่อแล้วบอชิงสนุกคือองค์หลวงและบอชิงสนุกหลวงท้าเหลืองทิศตะวันตกของอเมริกาเยาวยุทธ์ความใจจิตพระเจ้าวัดพระเทียนันพระมหาฤทธิ์ไปอยู่ทำมาได้คนก็ไปคนขยายเป็นหนังสือแจกจ่ายให้คนได้อ่านได้ศึกษาเขาอ่านแล้วก็เขาบอกมาสนทนาธรรมะเราก็ชี้แจงแสดงเหตุผลให้ต้องฟังถ้าไม่มีศาลาเป็นที่กว้างทำไม่คงอาจจะสร้างศาลาไม่ใหญ่โตให้ตัวคนเคยแล้วพระพุทธไปวางไว้ในศาลาให้คนได้กราบไหว้บูชาศาลาต่อไปยังบอกพญาโจรทั้งหลายให้มาช่วยกันบริจาคปัจจัยแล้วเพื่อจะสร้างมาที่บอกว่าการทานจะอยู่แสนเนี่ยในการหล่อการก็อยู่แสนเอาไม่ได้แล้วอย่างรวมกันเข้าช่วยถ้ามาหล่อแล้วก็ต้องส่งใบการเหลือเสียค่าตัวเองและหมดไม่เป็นไรให้รอเสร็จครับไปจัดการกันต่อไปเพียงบอกให้ญาติโยมครับจะได้มาร่วมแก่ร่วมใจกันอนุโมทนามาช่วยกันทำครับให้เป็นประโยชน์แก่ชาติทุกคนก็ไปในประเทศครับแสดงมาก็สมควรในเวลาขอยุติไหว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีหน้าสงบใจหลับตาหายใจเข้ายาวทำนักรู้หายใจออกยาวทำนักรู้หายเข้าในสติอยู่ที่ลมหายลมออกไม่ให้ไปไหนเป็นเวลา5นาทีก็เชิญได้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข้อคิดรอบตัวรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจอย่างเข้าถึงพร้อมเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
1: นอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนะโพธิคุณครับซึ่งท่านจะได้นำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีๆและสาระดีๆผ่านทางรายการในวันนี้ครับ
0: ดิฉันชาติยิงกีรติการลำดับวง
1: และผมรณกรเอี่ยมกำชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับพี่หมอครับถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาเนี่ยพี่หมอมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่ามีปัญหาหรือยังไงบ้างไหมครับ
0: ก็สังเกตจากหลายๆท่านนะคะรวมถึงตัวพี่เองด้วยเมื่อเจอปัญหาเนี่ยก็อย่างแรกเลยต้องอดทนนะคะหยุดคิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนก็หาเวลาหรือหาที่สงบสงบเนี่ยนั่งสมาธิตั้งสติแล้วก็สั่งสมบุญในทุกๆทางให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะปัญหานั้นจะต้องแก้ด้วยปัญญานั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องครับแต่ว่าหลายคนครับหลายท่านก็ไม่สามารถอดทนกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ก็มีวิธีการหนีปัญหาครับที่แตกต่างกันออกไปจนหลายคนนำไปสู่การฆ่าตัวตายนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะในวันนี้นะคะจึงเป็นโอกาสอันดีค่ะที่เราจะได้ร่วมสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ค่ะในหัวข้อที่ว่าการหนีปัญหานั้นจะเกิดผลเสียอย่างไรและจะสร้างพลังใจอย่างไรในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องค่ะ
1: ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: เชิญเลยค่ะ
2: เมื่อมีปัญหาเราต้องเผชิญกับมันแต่เมื่อสู้ไม่ไหวเราควรจะหนีปัญหาหรือไม่ด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนาโพธิคุณเรามารับฟังคำตอบกันค่ะ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ
1: เจริญพร
2: พระอาจารย์ครับทุกคนก็ต่างทราบครับว่าการหนีปัญหาไม่ใช่เรื่องที่ดีครับแต่ว่าเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยควรที่จะเผชิญหน้ากับมันหรือว่าควรที่จะหนีออกไปครับอาจารย์
1: เจริญพรให้แยกอย่างนี้คือเราต้องหาวิธีการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันก่อนแต่ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงหรือป้องกันแล้วเนี่ยปัญหาก็ยังเกิดอันนี้เราก็ต้องแบบไม่กลัวปัญหาแต่พร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาพร้อมเผชิญหน้ารับปัญหานั้นแล้วก็หาทางแก้ไขให้คลี่คลายไปมาดูขั้นตอนแรกในการหลีกเลี่ยงหรือการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดถามว่าทำยังไงจริงๆถ้าพูดคลุมๆปัญหาในโลกมันเยอะมากดีใช่ไหมมีปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพของเราเองปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องครอบครัวมันครอบจักรวาลไปหมดเลยเนี่ยแล้วบอกป้องกันจะป้องยังไงขอฝากหลักพื้นฐานเอาไว้นะ2ข้อคือ1อย่าคบคนพาลถ้าใครไปคบคนไม่ดีเข้าเนี่ยคนพาลจะมีปัญหาไม่ปวดหัวเยอะมากเลยแล้วไปดูคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้คือคนที่รู้จักเลือกคบคนถามว่าคนพาลคือยังไงคนพาลเนี่ยจริงๆคือคนที่คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วปกติถ้าพูดอย่างนี้พูดตามหลักธรรมเป๊ะนะคือคิดสิ่งที่ชั่วๆไงแล้วก็พูดเรื่องที่ไม่ดีเรื่องชั่วๆแล้วก็ทำเรื่องชั่วๆนั่นแหละคนพาลแต่ถ้าเกิดเอามาในเชิงปฏิบัติจริงๆเนี่ยคนเราบางทีผสมแยกย่างกันนะบางทีเขาก็ดีบางอย่างไม่ดีบางอย่างจะหาใครดีพร้อมหมดมันก็หายากเลยใช่ไหมแล้วชีวิตจริงเราจะทำไงจะคบคนเนี่ยคือให้ดูอย่างนี้ว่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าถ้าเป็นคนที่มาเพราะหวังประโยชน์เท่านั้นเองเนี่ยถ้ามีปัญหาพึ่งไม่ได้แล้วก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ไม่ได้จริงใจกับเราหน้าเนื้อใจเสือถ้าอย่างนี้ห่างๆเลยไม่มีประโยชน์ต้องเป็นคนที่จริงใจแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยุ่งอบายมุขหากเป็นคนที่ยังไปกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันนะเดี๋ยวจะเอาเรื่องปวดหัวมาให้เราจนได้เพราะคนเราลงว่าไปยุ่งอบายมุขเข้าเนี่ยเล่นการพนันเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนแล้วภาวะความบีบคั้นเรื่องการเงินจะทำให้เขาทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำมาก่อนเช่นว่ายืมตังค์แล้วไม่คืนเพราะตังค์ไปหมดในบ่อนไปแล้วจะไปคืนยังไงไม่มีตังค์แล้วแม้กระทั่งขโมยตังค์ก็จะกล้าทำเพราะถูกภาวะบีบคั้นด้วยเรื่องการเงินคนไหนเป็นนักการพนันเนี่ยวางใจไม่ได้ก็จะมีปัญหาทางการเงินแล้วก็ทำให้เขามีพฤติกรรมที่ไม่ตรงกับเราตามมาโอกาสอย่างเงี้ยสูงมากๆแล้วจะมีเรื่องปวดหัวตามมาเยอะแยะมากมายนั่นคือการเลือกคบคนในพื้นฐานเบื้องต้นแล้วตัวเราเองเนี่ยก็ต้องอย่าไปยุ่งอบายมุขด้วยเพราะถ้าเราไปยุ่งอบายมุขเมื่อไหร่ปั๊บเรานั่นแหละจะเจอเรื่องปวดหัวเยอะเลยเนี่ยปัญหาจะมาประเดประดังเต็มไปหมดเลยเน้นอยากจะป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาเนี่ยตั้งแต่มันยังไม่เกิดคือเราอย่าไปยุ่งอบายมุขถ้าไปยุ่งอบายมุขแล้วก็อีกหน่อยจะหมดอบายมุขนี่ตั้งแต่ไม่เฉพาะพนันอย่างเดียวนะไปดื่มเหล้าเคล้านาลีเที่ยวกลางคืนติดเกมนี่ใช่ทั้งนั้นนะเล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่นั่นนะง่วนทั้งวันทั้งคืนสุขภาพเสียการงานแย่อะไรมันก็ไม่ก้าวหน้าเนี่ยก็เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระและไม่มีประโยชน์แม้แต่ไปติดการแชทมากเกินไปเนี่ยเข้าโซเชียลมากไปอันนี้ก็อยู่ในข่ายดูการละเล่นเป็นนิดเป็นการเสียเวลาแบบนึงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เลยนะแบบพอสมควรนิดๆหน่อยๆแล้วก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเสียเวลากับมันจนกระทั่งเสียงานเสียการเสียสุขภาพเนี่ยอันนั้นเนี่ยไปเข้าข่ายอบายมุขละไม่เอานี่คือกระบวนการในการหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแต่ถ้าเกิดปัญหาเกิดแล้วนะอย่าไปกลัวปัญหาอีกคำเราเรียกอุปสรรคเนี่ยอุปปาไปว่าเข้าไปใกล้อุปนายกไปว่าเข้าไปใกล้นายกเป็นผู้ช่วยนายกใช่ไหมสักขะไปว่าสวรรค์อุปสรรคไปว่าเข้าไปใกล้สวรรค์คือคนที่สามารถผ่านอุปสรรคนั้นไปได้แสดงว่าจะไปสู่สวรรค์เจออุปสรรคแสดงว่าใกล้จะเข้าสวรรค์แล้วแต่ไม่ใช่ตายนะแต่หมายถึงว่าถ้าเราข้ามมันไปได้ปุ๊บเนี่ยเราจะยกตัวเราเองให้สูงขึ้นเดินขึ้นเขาย่อมเหนื่อยกว่าเดินพื้นราบใช่ไหมแต่พอถึงปลายเขายอดเขาแล้วเนี่ยมันก็เห็นทัศนียภาพกว้างไกลคนเจออุปสรรคมันจะยากกว่าคนที่ไม่เจออุปสรรคทำงานไปเรื่อยๆแต่เจออุปสรรคมันต้องก้าวข้ามให้ได้แต่ทันทีที่ก้าวข้ามได้เนี่ยเขาจะแข็งแกร่งขึ้นยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นคิดหนีก็จบแต่เมื่อคิดสู้ก็ชนะงั้นปัญหาที่หนีไม่พ้นเราก็ต้องสู้ หาทางแก้ด้วยวิธีการลู่ทางที่เหมาะสมถ้าอย่างนี้แล้วก็เราก็มีโอกาสชนะได้ในที่สุดเจริญพร
3: นอกจากเรื่องของการคบคนแล้วนะคะมาในเรื่องของการทำงานบ้างค่ะบางครั้งก็เจอปัญหาที่แก้ไม่ตกนะคะบางคนก็เลือกที่จะเป็นวิธีผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆดองงานไว้เพราะเป็นดินพอกหางหมูค่ะสำหรับตรงนี้เนี่ยการไม่ทำงานแล้วก็ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เนี่ยถือว่าเป็นการหนีปัญหาหรือเปล่าคะแล้วพระอาจารย์แนะนำยังไงคะ
1: อันนี้เป็นการหนีปัญหาอย่างนึงเลยผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยคือผัดไปเรื่อยๆเนี่ยซึ่งตรงผัดวันประกันพรุ่งมี2แบบนะคนทั่วไปจะมักนึกถึงแต่งานมีงานมาแล้วไม่ทำกองไว้กองไว้กองไว้มันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะดินพอกหางหมูเราฟังแล้วเราเข้าใจแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงกันจริงๆถ้าเกิดใครที่อยู่ในเล้าหมูจะเห็นเนี่ยเล้าหมูที่พื้นเป็นดินเนี่ยนะหางหมูเป็นพวงๆถ้าดินมาเกาะมันเข้าเนี่ยเกาะที่หางหมูนะหางหมูมันสายไปโดนอะไรเข้าปุ๊บเนี่ยไอ้ดินมันก็จะมาเกาะเพิ่มขึ้นเหมือนตอนไหนรู้ไหมเหมือนตอนที่เราใส่รองเท้าแตะแล้วเดินบนดินท้องนาเนี่ยหน้าฝนดินเฉอะแฉะเราเหยียบไปบนดินท้องนาโดยเฉพาะดินถมใหม่ๆเป็นไงเหยียบปั๊บดินมันก็จะเกาะรองเท้าใช่ไหมพอเกาะปั๊บเราเหยียบปั๊บมันก็เกาะมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งยกรองเท้าไม่ขึ้นดึงขาขึ้นมาขาก็หลุดออกมาเลยแต่ว่ารองเท้าติดอยู่กับโคลนที่พื้นดินพอกหางหมูก็เป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคำว่าดินพอกหางหมูหรือว่าคำว่าผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยยังหมายถึงอีกนัยยะนึงนะคือมันไม่ใช่งานหรอกแต่ว่าเป็นสิ่งที่ตนเองควรจะประพฤติแล้วก็ผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเช่นว่าดื่มเหล้าเป็นประจำแล้วตั้งใจว่าอยากจะเลิกเหล้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเลิกเล่าแล้วเดี๋ยวขอเวลาอาทิตย์นึงเดี๋ยวเดือนหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวไปอีกเดือนก็แล้วกันเลื่อนไปเรื่อยๆหรือสูบบุหรี่แล้วจะเลิกนี่ก็เดี๋ยวขอเลื่อนไปอีกหน่อยติดเกมคอมพิวเตอร์เดี๋ยวหมดเดือนนี้จะเดี๋ยวเดือนหน้าจะปรับปรุงนิสัยนี้แล้วก็ผลัดนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่ควรแก้ไขและไม่ยอมแก้อันนี้ก็เป็นลักษณะผลัดวันประกันพรุ่งอีกแบบนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะแก้ต้องแก้ทั้ง2ส่วนเลยเมื่อสิ่งใดควรทำนะให้ทำทันทีพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าบุคคลใดไม่คำนึงถึงหนาวร้อนอดทนให้เหมือนหญ้ากระทำกิจที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายเราจะใส่ลูกผู้หญิงก็ได้นะบุคคลนั้นย่อมไม่เสื่อมจากสุขนี่เป็นอย่างนี้ไม่กลัวจะหนาวจะร้อนอดทนให้เหมือนหญ้าหญ้าในคนเหยียบคนย่ำมันน้อยใจไหมถูกเหยียบถูกย่ำน้อยใจตายดีกว่ามีไหมไม่อย่าแพร่งนี่มันเหยียบไปเถอะยิ่งเหยียบยิ่งงามคนเหยียบไปย่ำมามันก็เฉยเฉยเฉยยังคงชูใบขึ้นรับแสงอาทิตย์ดูดซึมปุ๋ยจากพื้นดินแล้วก็เติบโตต่อไปไม่จะโดนเหยียบย่ำไปเท่าไหร่ก็ตามเราต้องเป็นอย่างนั้นอดทนให้เหมือนหญ้ากระทำกิจที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายบุคคลนั้นย่อมไม่เสื่อมจากสุขเราจะมีความสุขแน่นอนไม่เป็นคนอ้อซ้อมีปัญหานิดๆหน่อยๆก็โอ้ไม่ไหวแล้วแย่แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเราหมดอารมณ์หมดอะไรตายอยากไม่อยากทำงานแล้วเนี่ยอย่าไปคิดเชิงลบต้องคิดเชิงบวกแล้วก็เดินหน้าตั้งตัวให้ตรงเชิดหน้าขึ้นแล้วเดินหน้าต่อไปสุดท้ายเราจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ไม่ต้องสู้อย่างนั้นนะในครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุสองรูปอายุมากแล้วอยากจะมาเฝ้าพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเสบียงละต้องเดินทางผ่านป่าผ่านอะไรไปเนี่ยเสร็จปั๊บเดี๋ยวห่วงที่อยู่ห่วงนั่นห่วงนี่เอาเดือนหน้าไปก็แล้วกันเดี๋ยวอีกเดือนก็แล้วกันสุดท้ายอีก3เดือนกว่าจะได้มากราบพระเจ้าเนี่ยแล้วก็ไม่เจอกันนานทำไมมาช้านะพระสองรูปบอกก็จะมาตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยแต่ว่าติดนั่นติดนี่พอเสร็จแล้วก็ไปพักพระทั้งหลายท่านก็คุยกันว่าทำไมพระสองรูปนี่จะมาเฝ้าพระเจ้าแท้ๆงานการอื่นก็ไม่มีอะไรนะว่างๆอยู่เนี่ยแต่ว่ากว่าจะมาได้เนี่ยตั้งหลักอยู่3เดือนผัดวันประกันพรุ่งอย่างนี้แหละพุทธเจ้าเสด็จมาได้ยินเข้าพระองค์ก็เลยระลึกชาติในอดีตมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องชาดกว่าภิกษุสองรูปนี้นะไม่เฉพาะชาตินี้แต่ชาติก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดพระท่านก็เลยถามพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไรหรือพระเจ้าข้าขอพระองค์โปรดนำมาเล่าประทานให้ด้วยเนี่ยพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าพบในอดีตภิกษุสองรูปนี้เกิดเป็นปลามีปลา3ตัวเป็นสหายเป็นเพื่อนกันอยู่ในบึงในป่าลึกก็อยู่อย่างสุขสบายไม่มีใครไปรบกวนวันหนึ่งก็ว่ายจากบึงเข้ามาเข้าแม่น้ำในแม่น้ำเนี่ยอาหารมันชุมอาหารเยอะกว่าในบึง ก็รู้สึกว่าโอ้มเพลิดเพลินปลาตัวหนึ่งเนี่ยชื่อมิตตจินตีก็บอกว่าเอ๊ตรงนี้มันใกล้ถิ่นมนุษย์นะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวมนุษย์ก็วางข่ายวางไซเรามีสิทธิ์มีอันตรายกับชีวิตนะกลับดีกว่าในบึงที่เราอยู่เนี่ยแม้อาหารจะน้อยหน่อยแต่ว่ามันปลอดภัยกว่ากันเยอะอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยหรอกแต่ปลาอีก2ตัวตัวนึงชื่อว่าพหุจินตีพหุแปลว่ามากเหมือนพหุพจน์เนี่ยจินตีแปลว่าความคิดคือปลาคิดมากอีกตัวนึงชื่อว่าอัปปะจินตีอัปปะแปลว่าน้อยแปลว่าปลาคิดน้อย2ตัวเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวๆพรุ่งนี้ค่อยกลับก็ได้ตอนนี้ยังเพลินอยู่เนี่ยอาหารมันเยอะมันอร่อยเนี่ยมันไม่มาจับเราวันนี้หรอกแล้วผัดไปทีละวันทีละวันผ่านไป3เดือนเนี่ยปลาตัวที่3ชื่อมิตตจินตีแปลว่ามิตตว่าพอดีพอดีตัวคิดพอดีเนี่ยสุขุมรอบคอบเพื่อน2ตัวมัน2ต่อ1นี่ใช่มั้ยล้างไม่อยู่ก็ตามใจแต่ตัวเองก็คอยระแวดระวังอยู่นะวันหนึ่งชาวประมงก็วางข่ายดักปลาปลา2ตัวแรกไปโดนข่ายเลยดักอยู่ในข่ายเสร็จแล้วเนี่ยออกมาไม่ได้ไม่รอดแล้วได้อาศัยปลามิตรจินตีช่วยนี่ยังไม่ทิ้งเพื่อนนะนี่เพื่อนแท้อย่างเงี้ยเห็นเพื่อนมีอันตรายต่อชีวิตปั๊บเอ๊ะเราเป็นปลาแล้วมันอยู่ในข่ายแล้วเนี่ยเพื่อน2ตัวเนี่ยเราจะไปช่วยยังไงจะเอาอะไรไปสู้ปั๊บชาวประมงนี่ใช้ปัญญาเค้าคิดพอดีวางแผนให้ชาวประมงนึกว่าข่ายมันขาดตัวเองมีกำลังดีกระโดดข้ามข่ายลงไปในบริเวณที่ข่ายล้อมอยู่ทำปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มปุ่มให้น้ำกระเพื่อมให้ชาวประมงเห็นแล้วกระโดดกระโดดกระโดดขึ้นมาเสร็จปั๊บก็แวบไปกระโดดข้ามออกนอกข่ายอีกแล้วก็ตีน้ำให้เห็นจนกระทั่งชาวประมงเนี่ยคิดว่าข่ายมันขาดปลาตัวนี้ถึงสามารถอยู่ในข่ายก็ได้อยู่นอกข่ายก็ได้เนื่องว่าข่ายของเรามันขาดไปแล้วเนี่ยจับปลาไม่อยู่เลยยกข่ายขึ้นปลาเพื่อนอีก2ตัวเลยรอดออกมาได้แล้วพากลับไปที่บึงใหญ่แล้วพระองค์ก็บอกว่าปลา2ตัวนั้นเนี่ยในภพอดีตนะก็มาเกิดเป็นภิกษุชรา2รูปนี้ในชาติปัจจุบันเนี่ยส่วนปลามิตรจินตีเนี่ยก็มาเกิดเป็นพระองค์เองตถาคตเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้งั้นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบคิดมากกับคิดน้อยคิดมากก็มันยังงั้นอย่างงี้มัวแต่คิดเนี่ยจนบางคนบอกเอาไว้เป็นข้อคิดว่าคิดนานงานน้อยอย่าคิดมากคิดแล้วลุยถ้ามัวแต่คิดอย่างเดียวแล้วมันไม่ได้ทำสักทีเนี่ยคิดมากไปอีกแบบนึงคิดน้อยไปก็คือว่าอยากจะทำอะไรทำเลยไม่คิดไตร่ตรองให้สุขุมรอบคอบอยากจะกินเหล้ากินเลยอยากจะเล่นไพ่เล่นเลยอยากจะเล่นเกมเล่นเลยอยากจะแชทเลยเนี่ยแล้วส่วนว่างานการจะเป็นยังไงการเรียนจะเป็นยังไงไม่สนใจหรือว่ามีเงินมีทองจะใช้สุรุ่ยสุร่ายยังไงก็ใช้เลยแล้วส่วนแก่ตัวเกษียณไปแล้วจะทำยังไงช่างมันตอนนั้นไปคิดกันอีกทีอันนี้ก็คิดน้อยเกินไปคิดมากไปก็ไม่ดีคิดน้อยไปก็ไม่ดีต้องคิดพอดีพอดีคิดแล้วลุยคิดแล้วทำอย่างนี้ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นเจริญพร

0: ที่กล่าวไปข้างต้นค่ะปัญหาในโลกนี้ก็มี108ประการนะคะแต่ปัญหาที่สำคัญอีกเรื่องนึงค่ะที่หลายๆท่านก็ยังคงให้ความสำคัญอยู่ค่ะก็คือปัญหาเรื่องของความรักโดยเฉพาะปัญหาอกหักรักคุดค่ะจะมีวลีที่กล่าวไว้ว่าเวลาเท่านั้นจะช่วยเยียวยารักษาแผลใจค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะพระอาจารย์คะถ้าเราปล่อยใจของเราไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รักษาใจของเราเองเนี่ยถือว่าเป็นการหนีปัญหาหรือเปล่าคะแล้วเราจะแก้ปัญหาตรง
1: เจริญพรเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตอนเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะคนวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยโอ้โหมันแรงมากเลยนะมีผลต่อจิตใจเยอะบางคนถึงขนาดทำใจไม่ได้ฆ่าตัวตายต่างๆไปเลยเนี่ยบางทีก็การเรียนเสียผู้เสียคนไปเลยอาตมามีเพื่อนเรียนหนังสือเก่งนักกีฬาด้วยอยู่ในกลุ่มโดดเด่นของโรงเรียนที่ต่างจังหวัดเนี่ยเรียนจบม.ปลายได้โควต้าสอบเข้าแพทย์ขอนแก่นได้แต่สุดท้ายก็มีปัญหาความรักเลยทิ้งการเรียนจนกระทั่งถูกรีทายเลยอนาคตทั้งชาติเสียดับวูบไปเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูเบาไม่ได้เลยแต่ว่าเรื่องนี้มันแปลกนะถ้าเราสังเกตจริงๆจะพบว่าแม้แต่คนที่เหมือนกับเป็นคู่รักกันนี่นะจริงๆมันเหมือนกับเป็นศัตรูอ่อนๆ นะถ้าสังเกตดีๆเถอะเหมือนกับมีการชิงไหวชิงพริบกันนิดหน่อยแล้วก็มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีอะรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปหาคนอื่นนะแสดงว่าเราสู้คนนั้นไม่ได้สิโอ้โหมันยังทำรู้สึกว่ามันร้าวรานหัวใจเพราะมันแสดงว่าเขาไม่เห็นค่าเราแสดงว่าทำไมเขาถึงทิ้งเราไปหาคนโน้นเนี่ยคนนั้นเขาเหนือกว่าเราเลยบางคนนี่ขนาดเรียนหนังสือดีๆนะอยู่ในมหาลัยที่มีชื่อเสียงคณะดีๆเนี่ยตอนเจอปัญหาคนรักทิ้งเนี่ยนั่งรถไปนั่งรถเมย์ไปเดินบนถนนไปเห็นใครสองข้างทางนะเห็นแล้วอิจฉาเขาหมดเลยรู้สึกเขาเหนือกว่าตัวเองเพราะความรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าโอ้โหเขาไม่สนใจเราเขาทิ้งเราเขาไปหาคนอื่นแสดงว่าเรามันแย่รู้สึกในโลกนี้เราเป็นคนที่มีต่ำค่าที่สุดเลยเนี่ยมันเป็นผลจากความรู้สึกกระทบกระเทือนต่อความภูมิใจในตัวเองต่อความเคารพในศักดิ์ศรีของตัวเองเนี่ยมันผสมผสานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเข้าใจอย่างนี้แล้วให้ย้อนกลับมาเถอะว่าสุดท้ายจริงๆเนี่ยเราอยู่กับตัวเราเองถามว่าละจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมีใครไปช่วยเราได้ไหมตายไปแล้วถ้าเกิดเราทำบาปจะตกนรกคนรักเราช่วยได้ไหมเขาช่วยไม่ได้อย่างมากถ้ายังมีชีวิตอยู่อย่างมากเขาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เราต้องอัตตาหิอัตโนนาโถคือพึ่งตัวเราเองจริงๆแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าไปทราบวงจรชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์นะว่าเราเวียนว่ายตายเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเลยตัวเราเองถ้าเป็นผู้ชายชาตินี้ชาติในอดีตก็เกิดเป็นผู้หญิงมานับชาติไม่ถ้วนแล้วเกิดผู้ชายก็นับชาติไม่ถ้วนไปตกนรกก็นับชาติไม่ถ้วนไปเป็นเปรตก็นับชาติไม่ถ้วนคำว่านับชาติไม่ถ้วนไม่ใช่ร้อยสองร้อยชาตินะเป็นล้านล้านชาตินะไปเป็นเทวดานางฟ้าก็นับชาติไม่ถ้วนท่านจึงตรัสว่าในวัฏฏะสงสารอันยาวนานหาเบื้องต้นได้ที่สุดไม่ได้เนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เคยเกิดเป็นญาติกันนะไม่มีเราเห็นคนบนท้องถนนนะคนนี้ชาติที่แล้วหรือชาติในล้านชาติที่แล้วอาจจะเคยเป็นภรรยาเราคนนี้เคยเป็นสามีเราเพราะชาตินั้นเราเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นลูกเราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราบนท้องถนนมองจากรถไปเนี่ยเห็นคนอยู่พันคนเนี่ยนะทุกคนชาติใดชาติหนึ่งในอดีตเคยมีความสัมพันธ์กับเราหมดเลยแล้วคนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้ใจกำลังผูกอยู่กับเขาอยู่เนี่ยชาติที่แล้วจะเป็นคนที่เราเกลียดที่สุดเลยไม่ชอบที่สุดเลยเป็นทะเลาะกันมาหนักหนาสาหัสก็เป็นไปได้แล้วชาติก่อนอีกชาติอาจจะเป็นน้องชายเราเป็นพี่ชายเราเป็นน้องสาวพี่สาวเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นลูกเราก็ได้แต่เราลืมไปแล้วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปยึดติดกับอารมณ์ชั่ววูบข้างหน้านี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าถึงคราวเขาจะไปเราก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาด้วยมีปัญหาอนาคตถือว่าเป็นเพื่อนกันคนเคยรู้จักกันอะไรจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ที่อยู่ในวิสัยเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้คิดอย่างนี้หัวใจสำคัญที่สุดคืออย่าไปทำลายความเคารพในคุณค่าตัวเองเด็ดขาดเราอย่าให้ศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวเราไปอยู่ที่การกระทำคนอื่นแต่ศักดิ์ศรีและคุณค่าของเราต้องอยู่ที่ตัวของเราเอง ถ้าเรามีความมั่นใจในศักดิ์ศรีและคุณค่าของเราอย่างนี้นะแล้วไม่ใช่มั่นใจเทียมๆด้วยมั่นใจโดยทำตัวเองอย่างดีฝึกตัวเองดีรับผิดชอบเรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนหนังสือได้ดีแล้วมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเขาจะทำงานก็ตั้งใจทำไม่ยุ่งไบยมุขจนเรายังเคารพตัวเราเองได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพบว่าเรากลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ใครๆก็มาหาเราเต็มไปหมดเลยไม่ใช่เราต้องไปวิ่งตามหาแล้วแต่เรามีสิทธิ์เลือกได้ว่าใครที่อยู่รอบตัวเราเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะฝากชีวิตแก่กันเนี่ยจะกลายเป็นอย่างนั้นต้องเคารพในตัวเองให้ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวเองให้ดีเจริญพร
0: และในท้ายที่สุดนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตาสละเวลามามอบธรรมะที่เป็นข้อคิดและมุมมองดีๆให้กับพวกเราค่ะ
2: กราบขอบพระคุณครับ
1: เจริญพร

0: ผู้ชมครับจากที่ได้รับฟังพระอาจารย์นะครับจะพบว่าวิธีการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดครับข้อแรกคือการไม่คบคนพาลครับซึ่งเป็นข้อแรกของมงคลชีวิต38ประการครับส่วนข้อ2นะครับก็คือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหรือว่าปากทางแห่งความเสื่อมนั่นเองครับ
1: สำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั่นก็คือการไม่ผลัดวันประกันพรุ่งค่ะหลักการสำคัญเลยก็คือไม่คิดมากไปไม่คิดน้อยไปแต่ให้คิดพอดีและลงมือแก้ไขปัญหาทันที
0: และทั้งหมดนี้ครับคือรายการข้อคิดรอบตัวครับคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ได้ครับ
1: เราทั้งสองคนพร้อมทั้งทีมงานข้อคิดรอบตัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทำของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้กระทั่งระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบการหมุนเวียนของจักรวาลไปในตัวจึงบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัตตันติสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผู้คนไม่มีศีลมีธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิสมังปริวัตตันติวิสมังโคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นดวงดาวแม้แต่โลกเนี่ยโลกนี้ก็คือดาวดวงหนึ่งก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะวันนี้เรากำลังเรียกร้อง return nature to the nation คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกนี้กำลังเสียศูนย์มันกำลังปริวัตตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอหลักเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านเมื่อฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทางป่าและฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าพืชวะสันฝนก็แรงขึ้น3ปีนี่วะสันเสียมาบอกอย่างเมืองไทยวะสันแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยเนี่ยบ่แรงบ่ลื่นแรงไปยังจะบ่แรงตกดีไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาทำทางน้ำหลากแกงไปหมดแถมเพื่ออากาศหน่วยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าทางป่าและฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแรงจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแรงอาจจะท่วมตรงนี้เคยท่วมอาจจะแรงเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์มาเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูถูกอะไรที่ได้เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะระเบิดเสียลมมันเคยพัดมานี่ปะทะมานี่ฝนมาตกตรงนี้อาจจะบางแต่ที่นี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์เป็นเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจะจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักลมก็หมุนเอียงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอมันอาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีคิดดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500 600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากๆเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆทีนี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดนึงถ้าว่าขวัญเจตลมานานังอุชุงคัตฉันติปุงคาโบสัพพาตาอุชุงคัตสติเนเตอุชุงคัตเตสติเอวะเมวะมนุสเซสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธมิกังจรติปะเควะอิตราปชาสัพพังลัทธังสุขขังเสติราชาเจโหติธมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าของมันไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุสเสสุโยโหติเศรษฐสมโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมนุษย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตามที่หัวหน้าเขาพาทำสัพพังลัทธังสุขขังเสติแว่นแควนหรือรัฐนั้นก็ประสบแต่ความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะเหตุแห่งพระราชาหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมความจริงคำพูดนี้เราอย่าหมายถึงแต่พระราชาในประเทศที่ไม่มีพระราชาเราก็ต้องมองต่อไประบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหารบ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกืนกินหมดระบบกืนกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวงท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศเอ๊พระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรแล้วก็ไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟไม่ฟางเสร็จแล้วก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศขันธกะมหาวัคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเดินไปทีละ 1,250 รูปพร้อมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700 อ้าวอย่างนั้นก็มีเหรอบอกมีเพราะนั่นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณแล้วก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมดป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยกหนังกับพระในวัดของท่านพระเนนในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียวต้องตื่นตีสองพ่อยตายว่าไงตายคาขักบาดเนี่ยไปสันให้ภาวนาพุทโธเนี่ยต้องเลือดจะ ปาดท่อว่าสันพอเป็นผู้ท่อเลยบ่เนี่ยปาดท่อจะบ่ตายพอบ่ได้กะคักครับว่าสันพระนี่แหละพูดมาก่อนว่าบ่ได้กะคักเป็นหยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่นี่มันเคยชั้น2เทื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาว่าไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยอมก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามัดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง 20-30 ล้านมาเจริญสมาธิภาวนาเช้ามามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้พ่อแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยังคนบ่กินหลายว่าซั่นญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่สองเข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนะนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมผู้คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแควนก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการปกครองท่านคนนี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นในศีลในธรรมลูกน้องทั้งหลายก็ง่ายที่จะตั้งมั่นในศีลในธรรมอาตมามองไปเห็นคนหนึ่งเด็กท้ายๆขออภัยออกชื่อคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานห้วยหวนอาตมาเดินทุดงไปไม่เคยรู้จักพอออกพรรษาปั๊บอาตมาก็ปิดวัดรับกฐินภายใน7วันนี้รับกฐินเสร็จก็พาพระเนนขึ้นภูเขาไม่รู้จะมีที่เลือกที่ไหนเพราะอำเภอคำตะก้าวันนอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงแถบนี้ภูเขาไม่มีสักลูกป่าดิบดงดำไม่มีจึงกำลังปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมาออกพรรษาพระอาตมาก็พาพระเนตรขึ้นภูเขาหลบหลีกเพราะในช่วงนี้ลมเหนือล่องลงมาท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหนุ่มสาวเขาสนุกสนานร่าเริงจิตใจเขาเบ่งบานด้วยความรักเอนเตอร์เทนมีแต่เสียงขับเสียงรำพระหนุ่มเนน้อยเป็นเพอร์เวอร์เพ่เว่มันจักซิกต้องพาขึ้นภูเขาไปซ้อมรบในป่าอาตมาก็บอกไปนะไม่ต้องไปกินข้าวกินมาม่าคนละ2ห่อต่อ1วันปีก่อนๆปีหลังมาเอาใหม่กินข้าวเปล่าๆดีกว่ามาม่าไม่มีวิตามินต้มข้าวเปล่าๆกินเลยก็ได้วันละครั้งทำความเพียรคอมนิดเข้าไปอยู่ในป่าใครหาข้าวไปเข้ากินอยู่กันตั้งหลายปีมีแต่คนจะฆ่าจะแกงพวกเราไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ไปไกลๆหมู่บ้านให้พ่อขาวต้มข้าวให้กินพอดีไปที่ห้วยหวนคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์ที่นั่งอยู่ท้ายๆก็พบเข้าพาลูกน้องบริวารมาทำบุญพอดีวันนั้นใกล้ๆวันเฉลิมพระชนพรรษาแกก็พาบริวารมาทำบุญแล้วมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิลูกน้องเหล่านั้นถือศาสนาคริสต์มากกว่า 50% พุทธน้อยๆเขาก็จำใจต้องทำเพราะหัวหน้าเขาหาทำหัวหน้าเขาหาทำไม่อยากทำก็ต้องทำถ้าขึ้นสวรรค์หัวหน้าดีๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์คลุ้มครองให้ประโยชน์แก่ลูกน้องบริวารในชีวิตนี้ในโลกนี้ด้วยนะแม้แต่ตายแล้วจะขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าดีๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยเล่าภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมสาธุการแท้สองเมื่อเทวดาใหม่ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าก็ต้อนรับน้องใหม่เหมือนพวกเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วเทวดาเก่านี่ก็จะถามว่าทำบุญอะไรจึงได้มาอยู่สวรรค์กับพวกเราดีจังนะพวกท่านทำบุญอะไร และมีเทวดาใหม่บางพวกว่าอายไม่อยากพูดมีบุญน้อยไม่กี่วันก็จะจากสวรรค์ไปเพราะอะไรอายไม่อยากพูดทำบุญอะไรเขาก็เล่าเพราะถูกขยันขยอมมากก็เล่าทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้ไม่อยากทำดอกแต่หัวหน้าพาทำหัวหน้าบังคับไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำทำแล้วมันได้ขึ้นสวรรค์แม้เสียดายจริงๆอยากจะตายไปเกิดใหม่จะได้ตั้งใจทำใหม่ให้ดีๆพระพุทธเจ้ายังบอกว่าภิกษุทั้งหลายหัวหน้าที่ดีตั้งมั่นในธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์ลูกน้องบริวารในโลกนี้แม้แต่ตายแล้วสู่ปรโลกปรภพเขาก็ยังคุ้มครองให้บริวารเขาได้ขึ้นสู่สวรรค์ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารนี่ไม่ใช่มันเป็นได้ง่ายมันเป็นด้วยบุญอีกด้วยนะอธิปัจจังปริวาโรสภเมเตนะลภติท่านได้เป็นใหญ่ท่านมีบริวารเพราะเหตุแห่งบุญที่ท่านได้กระทำไปแต่ก่อนโน้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันได้เป็นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยบุญเก่าบุญใหม่ถ้าเราสร้างเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยประโยชน์มันมากมากเลยทีเดียวระบบทั้งระบบมันอยู่ที่คีย์มาสเตอร์อยู่ที่ผู้นำอยู่ที่หัวหน้าอยู่ที่ผู้ใหญ่นี่เองเพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาจริยธรรมของผู้นำจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำควรจะมีคอร์สขึ้นมาเลยอาตมาว่ามันน้อยไปนะขนาดนี้นะอยากจะให้ลงไปคลุกเข้ากับธรรมชาติจริงๆสักประดาหนึ่งตั้งคอขึ้นมาเพราะว่าการอบรมจริยธรรมนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเพียงแต่ฟังซึ่งเราจะได้พูดต่อไปในตอนหลังเพราะว่าคำว่าพรหมจรรย์หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ในตัวอริยมรรคมีองค์8นั้นย่อลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาไอ้ตัวศีลสมาธิปัญญานี่เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาเพื่อให้ปัญญานั้นได้เข้าถึงตัวสัจธรรมเมื่อปัญญาเข้าถึงตัวสัจธรรมรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในที่นี้เราเน้นทางศาสนามุ่งไปที่ความทุกข์ความทุกข์นี่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือกฎของธรรมชาติอันหนึ่งถ้าทำอย่างนี้มันต้องทุกข์แน่นอนเป็นปัญหาแน่นอนความที่ทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นั่นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยทุกข์หรือปัญหาก็ตั้งอยู่ไม่ได้หนทางที่จะแก้ปัญหาที่จะดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคนั่นคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือจริยธรรมทุกข์สมุทัยนิโรธ3อันนี้เป็นตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติส่วนมรรคในอริยสัจตัวมรรคนั้นคือตัวจริยธรรมที่จะเข้าไปถึงตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อมันปัญหามันจะแก้ไขได้ทีนี้ในจำนวนมรรคนั่นแหละมันย่อลงอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาจริยธรรมทั้งหมดคือศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องคู่กันต่อไปในตัวศีลสมาธิปัญญานั้นเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาถ้ามีปัญญาถูกต้องรักษาศีลก็ถูกเจริญสมาธิก็ถูกแต่ถ้าขาดปัญญาปั๊บรักษาศีลก็มีปัญหาเอาศีลไปทะเลาะ กับชาวบ้านเราดีกว่าเขาหมดเลยแบกศีลเธอเลอะไปแล้วมันไม่มีปัญญาเอาความดีของตนเองก็ไปข่มกับคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดคือปัญญาเป้าหมายทั้งหมดในการพัฒนาจริยธรรมคือพัฒนาปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าปัญญาที่เราจะต้องไปเรียนจนจบปริญญานะปริญญาทางโลกนั้นยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาของทางพุทธศาสนาที่จะพูดถึงคนโบราณภาคอีสานได้พูดเยาะเย้ยลูกหลานรุ่นหลังไว้คำหนึ่งว่าอัศจรรย์ใจแข่หางเงี้ยวๆสังบดายห้องนางเดโนบักกระต่ายหางก่อมๆสังมาได้นางห้องถ้าท่านมาจากภาคกลางคงฟังไม่รู้อัศจรรย์ใจแข่หางเงี้ยวๆสังมาได้ห้องนางจระเข้หางยาวเป็นวาเอามาขดรองนั่งไม่ได้กระต่ายหางก่อมๆสังมาได้นางห้องตัวกระต่ายหางสั้นแค่นี้เวลามันนั่งมันเอาหางมารองเปรียบเหมือนคนมีปัญญาทางโลกเรียนจบปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นโพสต์ด็อกเตอร์เรทขึ้นมาด็อกเตอร์พิเศษขึ้นมาเมื่อมีปัญหาชีวิตไม่รู้จักทางออกกุมขมับเป็นโรคประสาทดีไม่ดีก็ฆ่าตัวตายกินยาตายผูกคอตายประเทศไทยได้ตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระทรวงน้องสุดท้ายขึ้นมาก่อนที่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เรามีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านรัฐมนตรีคนแรกท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วท่านก็ยิงตัวตายแต่กระต่ายหางก่อมๆสังบะไรนั่งห้องสังบะไรนั่งห้องหมายถึงชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาเนี่ย ทำไมแกไม่กลุ้มใจเป็นโรคประสาททำไมแกจึงไม่ผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายแกก็ไม่สะดวกสบายแกทำงานทำการอยู่ตามทุ่งตามท่าแต่รู้สึกจะมีความสุขกว่าคนที่อยู่ในห้องแอร์ก็ได้แกมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งปัญญาที่จะไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นการพัฒนาจริยธรรมนั้นจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อได้พัฒนาปัญญาให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องการที่จะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นมาได้นั้นต้องพัฒนาจิตให้จิตสงบระงับจึงจะเพ่งไปสู่ความรู้ความเข้าใจอย่างถูก

่นคงบริสุทธิ์สามารถที่จะเพ่งจ้องลงไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยนั้นค่อยๆกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะนั้นการพัฒนาปัญญามันไม่เกิดขึ้นมาเพียงพอก็เลยมาต้องพัฒนาจิตแต่การพัฒนาจิตมันยากมันไม่ขึ้นมาง่ายๆมันมีพื้นฐานมันจะต้องตั้งอยู่ที่การกระทำการพูดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคือศีลศีลนั้นถ้าเรารักษามันให้ดีๆพอมาฝึกจิตมันก็ง่ายอย่างสมมติว่าเราต้องการจะฝึกสมาธิภาวนาขึ้นมาเนี่ยเราไปทำชั่วมาทำชั่วมามากเลยพอมานั่งปั๊บภาพแห่งความชั่วสิ่งที่ตนเองกระทำมันจะมาหลอกหลอนจิตใจให้สะดุ้งให้หวาดเสียวหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาไม่ได้ดีพอก็เลยเลื่อนมาอบรมศีลจึงเรียกว่าภาวิตศีลจึงขึ้นไปสู่ภาวิตจิตภาวิตปัญญาที่อบรมศีลให้ดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจเมื่อนั้นเมื่อจิตใจของเรามีศีลดีไปอบรมจิตมันก็สงบง่ายท่านนั่งอยู่ทั้งวันท่านก็ไม่เคยเห็นความชั่วของตนเองไม่เดือดร้อนอาดูลใจเพราะการกระทำการพูดการคิดของเราความสงบมันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วทีนี้การอบรมศีลเนี่ยมันยากขึ้นมาอีกมันยากขึ้นมาอีกต้องลดลงมาอีกพื้นฐานของศีลตั้งอยู่บนกายอันได้รับการอบรมจึงมีคำว่าภาวิตกายอบรมกายแล้วสูงขึ้นมาภาวิตศีลอบรมศีลและจึงมาสู่ภาวิตจิตอบรมจิตจึงมาสู่ภาวิตปัญญาอบรมปัญญาภาวิตกายตัวนี้สำคัญเมื่ออบรมกายเราดีรักษาศีลง่ายเดี๋ยวนี้ถ้ากายเรายังยุ่งยากลำบากด้วยการบริหารกายนั่งอยู่เดี๋ยวเดียวอยากกินเดี๋ยวอยากสูบเดี๋ยวอยากดื่มเดี๋ยวอยากจะไปลีลาดอยู่ในฟอในคัพในบาร์อย่างเนี้ยคือกายของเรามันไม่ได้รับการฝึกให้มันง่ายมันกินมากมันนุ่งห่มมากมันนอนมากมันตามใจมากมันชอบสะดวกสบายจนเกินไปมันก็เป็นการยากไปหมดเลยในการรักษาศีลทีนี้เมื่อทำกายให้มันสบายขึ้นมาจะมีคำว่าภาวิตกายภาวิตกายอบรมกายอบรมกายให้มันเกิดฟิสกันโกลขึ้นมาคือให้มันเกิดการพัฒนากายขึ้นมาคือนุ่งห่มแต่พอดีกินแต่พอดีนั่งนอนแต่พอดีไม่ให้ชีวิตที่เป็นกายภาพนี่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินจนต้องมามัวภาวะพะวงแสวงหาให้แก่มันบำรุงบำเรอมันจนเกินไปอย่างนี้เพราะนั้นชีวิตของนักบวชที่จะรักษาศีลก็ดีหรือของชาวบ้านที่ต้องไปจำศีลในวัดก็ดีนั่นแหละคือต้องการไปอบรมกายอย่างนักบวชนี่เครื่องนุ่งห่มนั่นก็มีชุดเดียวเพียงเท่านี้กี่ปีกี่ชาติก็ทรงเดียวอันนี้สีเดียวอันนี้ไม่ต้องวอรี่ต่อแฟชั่นทั้งหลายเลยผมก็ทรงเดียวอันนี้15วันหรือ1เดือนก็มาตัดทรงเก่าอันนี้มันง่ายกินก็2ครั้งถ้าอย่างในวัดบ้านธรรมดาถ้าอย่างวัดป่าก็ยิ่งแล้วใหญ่อย่างที่วัดรามานี่ก็ครั้งเดียวยังไม่พอใช้ภาชนะอันเดียวใส่เข้าไปในบาตรอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกขินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามทั้งหลายคำว่ากามในที่นี่ก็หมายความว่าบอกหัวซานน้ำแซ่บพูดเป็นภาษาภาคอีสานเรื่องอยู่เรื่องกินคือมันต้องอบรมกายเมื่อกายอยู่สบายแล้วจะเลื่อนขึ้นมารักษาศีลมันก็สบายขึ้นการเบียดเบียนก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงตราบใดกายยังมากอยู่ยังวุ่นวายเกี่ยวกับการกินการอยู่การอะไรต่างๆมากเนี่ยมันต้องแสวงหามากมันต้องเบียดเบียนทั้งทางตรงและทางอ้อมในนี้เรากินมากคนเราทุกวันนี้กินมากกว่าสมัยพ่อแม่ของเราขออภัยสมัยพ่อแม่ของเราเนี่ยทำนาไม่ได้ข้าวมากเท่าทุกวันนี้ผลิตผลการเกษตรน้อยกว่าเดี๋ยวนี้แล้วคนสมัยนั้นไม่ทุกอย่างนี้อายุยืนกว่านี้ไม่ทุกใจนะแต่ส่วนทางกายนั้นเขาไม่สะดวกสบายเขาหาข้าวมากินใส่ปากหาอาหารมากินเขาก็โยกเข้าไปวันๆปีหน้าฟ้าใหม่ฝนตกมาเขาก็ทำต่อไปแต่เราทุกวันนี้ชาวไร่ชาวนาก็ทุกอย่างมหันต์เลยทุกวันเพราะชาวไร่ชาวนาก็กินมากกินทางปากกินทางตากินทางหูกินทางจมูกเข้าไปกินทางกายเข้าไปกินอารมณ์ทางใจเข้าไป

ไม่รู้จักเอ็มเอามากินทางปากนั่งดูโทรทัศน์ไปด้วยกินทางตาไปด้วยฟังเสียงเพลงไปด้วยยิ่งผู้ที่มีเงินเดือนข้าราชการถ้าไม่มีจริยธรรมยิ่งกินมากกินตั้งแต่เที่ยงเลยยันเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนไปกินจังไรก็ดอกก็เดียแท้กินกระทั่งเวลากินจนร้านเขาปิดก็ยังไม่อยากจะเลิกกินแบบมากเกินไปเห็นไหมล่ะมันจะต้องเบียดเบียนแน่นอนเพราะกินมากเพลงเบาเบาเล่าบางบางนางงามงามไฟสลัวสลัวกินให้ครบวงจรถ้าอย่างนี้มีเท่าไหร่ไม่พอนะไม่พอจะรักษาศีลมันก็รักษาไม่ได้เพราะกายนี้ยังไม่ได้รับการฝึกหัดให้กินน้อยๆอาตมาขออภัยขอพูดถึงเรื่องตัวเองนิดหนึ่งแต่ก่อนสูบบุหรี่วันละ3 2 3 2นั้นสูบบุหรี่เก่งมากกินเหล้าใน3วันไม่กินข้าวเลยก็ได้กัญชาสูบจนเขายกเขียงนี้จากมันสูบเก่งพอดอันไหนมาเมาลองหมดใจมันชอบลองทำงานเงินเดือนมากๆ 30,000 กว่าบาท 40,000 บาทก่อนที่จะมาบวชทำไปสุดท้ายมันไม่มีประโยชน์อะไรได้อ่านหนังสือธรรมะจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงจะว่ามีบุญหรือยังไงก็ไม่ทราบรู้สึกละอายจะสูบบุหรี่มวนหนึ่งหนึ่งในใจมันบอกว่าจะเลิกแต่ว่าเอาอีกจังหน่อยจะกินเหล้าทีมันก็บอกว่าจะเลิกแต่ก็ยังเอาอยู่นานๆเข้าคุณธรรมมันก็คงมากเราศึกษาไปมากก็ทำไปความคิดขึ้นมาว่ามันน่าจะต้องเลิกได้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษนี้คือยาพิษที่เรากำลังกินในที่สุดอาตมาก็เลิกเวลาเลิกก็ไม่ได้ต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกตรงไหนดอกเวลาสูบยังไม่ได้ไปสูบถ้ำกระบอกกินเหล้าก็ไม่ได้ไปกินที่ถ้ำกระบอกก็กินมันตรงนี้เลยอยากกินตรงไหนก็กินตรงนั้นทำไมจะต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกวันนั้นนั่งเครื่องบินไปที่รัสเซียไปที่มอสโกสายการบินของแอโรฟอร์ตสมัยรัสเซียเขายังไม่ล้มละลายนัดก่อนยังไม่บวช2524เครื่องบินมันไปลงเซอร์วิสที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียพอเครื่องบินลงจอดตรงไหนอาตมาต้องไปหาซื้อเหล้ากินว่าเหล้าเมืองนี้มันดีไหมที่จริงมันพอดีจักเมืองดอกเหล่าในฝ้าเขาไปว่าได้กระตีนตบตะกะแตนหลอนมองก็เดินขึ้นไปหาซื้อเหล้าเพราะว่ามันฟรีปลอดฟรีแท็กไม่ต้องเสียภาษีอะไรก็ไปเห็นที่เขาขายหนังสือมันหมุนมันใส่ใดเป็นช่องมันหมุนไปช้าๆหนังสือเล่มต่างๆอาตมาเป็นคนชอบอ่านก็ไปยืนดูเห็นหนังสือเล่มหนึ่งสะดุดใจมันเขียนไว้ว่า how to stop smoking and drinking เหตุจังใดจังสิเศร้าโศกยากินเหล่าได้มันว่าหนังสือเล่มนั้นขออะไรพูดเป็นภาษาไทยอีสานอย่างนี้เอ๊เขาน่าจะแนะนำที่ดีเราก็นึกอยากจะออกก็กดสวิตช์หยดแล้วก็ถอดหนังสือเล่มนั้นมาดูก็บอกว่า stop smoking and drinking now นี่คืออินโทรดักหน้าบทนำของมันหยุดการสูบการดื่มเดี๋ยวนี้เพียงแค่นี้เองอาตมาห่วยสิไปซื้อหัวมันอ่านให้ยังหนังสือแล้วขันยุดเดี๋ยวนี้ได้ก็ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเลิกมันเดี๋ยวนี้เลยหลังจากนั้นก็เอาหนังสือเล่มนั้นสอดเข้าไปตั้งแกว่าเลิกเดี๋ยวนี้ stop smoking and drinking now ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เลิกเลยแต่จะต้องตั้งใจให้มั่นคงนะเรียกว่า self determination ตั้งใจไว้อย่างมั่นคงว่าถ้ามันไม่ดีให้มันตายไปเลยเราเนี่ยถ้าไม่ตายดีเป็นคนดีของชาติถ้าจะมีลูกมีเมียจะเป็นผัวที่ดีของเมียเป็นพ่อที่ดีของลูกถ้ามันไม่ตายให้มันดีถ้าไม่ดีก็ตายลงแดงไปเลยเพราะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมายังไม่ตายแล้วเดี๋ยวนี้

ในสติว่าก็เป็นเดียวกันเพราะเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องกายด้วยกันทั้งนั้นจะแยกกันนิดหน่อยกายกับตาสติท่านให้พิจารณาที่เรื่องกายโดยส่วนมากเลือดให้เป็นอสุจิ คือให้เห็นตัวเรานี้เป็นของปฏิกูลเกลื่อนเน่าและคือ

ให้พิจารณาตรงนี้แหละมันพิจารณาตรงอื่นโน้นมันเลยกลายไปคนไปโน้นที่เรียกว่ากายยานที่เรียกว่ากายกายพระพุทธองค์จึงสอนให้พิจารณากาย

พิจารณากายคตาในสติเมื่อพ้นไปจากนี้ที่พิจารณาสติหรือพิจารณาเมื่อเราก็ตามถือ

ิตของมันไปมันเรียกว่าเพียงสุภะแล้วการพิจารณาสุขนี้เป็นแค่ขวบเห็นตามธรรมดาขวบเห็นด้วยสมาธิ

ที่สร้างแล้วเกิดอันเวทเบื่อหน่ายในการที่เห็นนั้นเป็นแน่

ในทางที่พิจารณาถึงอสุภะอสุภะนั้นปฏิกูลเสียเมาแท้ที่จริงไม่ได้เสียเมาเลยหรอกต่อปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละกายของเรา

เรื่องมันดีให้เกิดสลดตรงนี้แล้วก็เกิดเบื่อหน่ายถ้าหากที่หลังมันไม่เกิดอย่างนั้นแต่พบอารมณ์อันนั้นมาพิจารณาเกิดสลดสังเวชเบื่อหน่ายคลายจากความยินดีพอใจในเรื่องของตนในของคนอื่นมันสลดสังเวชในการเราได้ของไม่ดี

อยู่เอาอาสุภะมาแขวนคอก็ดี

ไม่ดีอยากจะทิ้งอยากจะถอนอยากจะละกายนี้ถึงฆ่าตนตาย

ว่าสมถะควรรู้ตอนนี้ท่านเรียกว่าฌานไม่ได้เรียกว่าสมาธิหรอกเรียกว่าฌานฌาน

ึงก็กลัวตายมาฝันว่ากลัวไปหมดถ้าพลาดจากกันเราจะตายจากกันความยึดถืออันนั้นมากเกินไปที่มาเรียนตามความเป็นจริงอย่างนี้มันเกิดขึ้นมากก็เป็นพลาด

ทั้งในตัวและเป็นกายกตานุสติไปในตัวและเป็นสติปัฏฐานพร้อมเสร็จในนั้นการที่เรียนเปลี่ยนสภาพนั้นมันทนทุกข์ทรมานจนแก่จนเฒ่ามันเรียกว่าทุกขังคำว่าทุกขังทุกขัง

มันทนทุกข์มันจึงค่อยเปลี่ยนแปลงอิริยาบถต่างๆมันจะกลับมาของเก่าคือยืนเดินนั่งนอนของเก่านั่นแหละรู้ว่าอะไรของเก่านั่นนี่เป็นเรื่องความทุกข์ของคนทุกๆ

ั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองในผลที่สุดหมอเองก็ต้องตายเหมือนกันมีใครอยู่คำฝากสักคนเดียวเรื่องพิจารณากายสตามิสตินี้เป็นของกว้างขวางมากและเป็นสมถะไปในตัวเมื่อจะมีปัจจนาจะพร้อมกันสมถะเมื่อพิจารณา

จริงๆและแต่มันยังไงอยู่มันเกิดเบื่อหน่ายปฏิกูลจริงแต่มันเกิดปฏิฆะไปในตัวของเรามันหวั่นไหวอยู่มันเรียกว่าฌานแต่มันไม่ออกไปนอกไปพร้อมๆในตัวนั่นคือฌานฌานนั้นมันเกิดเป็นวิปัสสนาปฏิเสธไปนู่นส่วนสมาธิที่เกิดวิปัสสนา

ริญเข้าแห่งวิสุทธิจิตเมื่อก็เกิดปัญญาปัสสนาในตัวเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพองไปในนั้นสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาปัสสนาแต่ไม่ให้เกิดเรื่อยไปนะบางครั้งบางคราวมันก็เกิดชัดเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาภายในใจโดยที่ไม่ใครบอกเล่าบอกแจ้งชัดขึ้นมา

ติอธิบายมามากมายเรื่องแล้วแต่พิจารณากายและตาในสติทั้งนั้นการอธิบายมา

วิตของเราไม่เป็นสมาธิภาวนาก็เลยมาเข้าใจถึงทำท่านอธิบายให้ฟังต่างหากการพิจารณากายสตานุสตินี้เป็นวิปัสสนากว้างขวางมากเมื่อจะพิจารณาปัจจุบันท่านก็ให้

ชนะหกก็กายนี้อีกเหมือนกันเราทุกคนจึงพิจารณาดูว่าพิจารณากายนี้ให้เห็น

ร่างกายของเราแล้วมันก็เป็นมันจะเป็นอย่างไรน่าเกลียดไหมแต่จะหยิบมาดูก็น่าสยดสยองเสียแล้ววันเล่าคราวนี้ไม่อยู่ในปากเคี้ยวอาหารรับประทานอะไรอะไรทุกวันเมื่อหลุดมาจากปากแล้วจะเอาไปเคี้ยวอีกได้ไหมยิ่งเป็นเครื่องในมีใส่เป็นต้น

พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่ายะถาภูตังสมปัญญายะถาบังมันเป็นจริงอย่างไรก็เห็นตาเป็นจริงอย่างนั้นตาต้องหลับตาเข้ามาแล้วจึงเห็นให้พิจารณาอยู่อย่างนี้แหละทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็จะเห็นชัดด้วยตนเองดูว่าก็ทิ้งไม่ได้จะอึดจะเอียนก็ทิ้งไม่ได้จำเป็นต้องเลี้ยงดูปกปักรักษาคุ้มครองต่อไปจะเอาไปทิ้งไหนจะเอาไปทิ้งให้ใครใครจะเอาทิ้งให้ใครใครก็

เรื่องธาตุดินที่เป็นของเหลวเรียกว่าธาตุน้ำที่มีการอบอุ่นทั่วสรรพางกายเรียกว่าธาตุไฟมีการพัดไปมาทั่วร่างกายเช่นลมหายใจออกหายใจเข้าเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมคนนั้น

พราะธาตุทั้งสี่ขาดตกบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งจึงค่อยแปรปรวนไป

ายานุปัสสนาไปในตัวพิจารณากายานุปัสสนานั้นแก่กล้าคล่องแคล่วชำนิชำนาญจนมีสติควบคุมจิต

ิตรวมเข้าเป็นเดียวกันทำงานไม่นิ่งไม่หย่อนกลัวสติและสมาธิสติและสมาธิอยู่ในที่นะที่เช่นใดทำงานก็รอบรู้ในที่เช่นนั้นคราวนี้จิตจะรวมลงเป็นอันนั่นอันเดียวกันในที่นั้นจะเรียกว่าใครก็ถูกทั้งนั้นทั้งนั้นถ้าว่าทำทั้งหลายเกิดจากของอันเดียวก็จะรู้ชัดขึ้นมาในที่เดียวนั่นแหละความนี้ไม่ใช่แต่เราได้เรียกเรียนตำนานมากแล้วเอามาแต่งเอาก็ไม่ได้ดูเฉยๆนั่นก็ไม่เกิดเองไม่เกิดเองก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติให้มันตรงแล้วจึงจะเกิดเมื่อเกิดก็โดยที่ไม่ได้นึกไปคิดเมื่อปฏิบัติให้ตรงแล้วมันหาเป็นเองเกิดเองของมันทั้งหาจนตั้งสติกำหนดลมหายใจของตนของตนให้เห็นใจของตนคือกำหนดตาลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วสติในที่ลมนั้นให้ดูเฉพาะผู้ที่รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นอย่าไปดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจับผู้ได้แล้วก็จะลมก็จะหายไปจิตก็จะนิ่งแน่เป็นอารมณ์อันเดียวนั่นแหละเป็นพื้นที่แล้วถ้าเราไปจับเอาที่ลมคงจะพะวงทั้งตัวลมใจจะไม่รวมเป็นสมาธิได้สักทีที่ให้ภาวนาอารมณ์หายใจเข้าเป็นอารมณ์นั่นก็เพื่อเนื่องแต่เป็นเหยื่อนั่นก็เพียงแต่เป็นเหยื่อรอให้จิตรวมเข้ามาอยู่ในที่นั้นเฉยๆความจริงเนี่ยเราต้องการเอาจิตนั้นต่างหากเมื่อจับเอาจิตคือปลุกไปแล้วลมก็ปล่อยวางเสียถึงเราไม่ปล่อยวางมันก็งานเองเพราะมันต่างหากถ้าจับ

พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเช้าวันอาทิตย์นี้ธรรมชาติอำนวยให้พวกเราทั้งหลายที่ตั้งใจจะมาวัดได้มากันอย่างสะดวกสบายเพราะ 2-3 วันมานี้ฝนตกเช้าๆตกเย็นๆทุกวันทุกวันแต่พอถึงวันอาทิตย์ก็เปิดช่องบ้างให้หน่อยพอที่จะให้เราทั้งหลายที่สนใจธรรมะได้มาฟังธรรมกันตามปกติทั่วๆไปและได้ทำบุญตักบาตรที่ลานหินด้วยความสบายใจ 2-3 วันนี้พระไม่ได้ฉันที่ลานหินคนมันตกรถก็ต้องไปฉันตามกุฏิวันนี้นับว่าปลอดโปร่งเรามาทำดีกันมันก็ได้สิ่งที่เป็นความ

0: ป็นความสุขทางใจธรรมชาติดินฟ้าอากาศก็ปล่อยให้อำนวยให้ในบางครั้งแต่บางคราวก็ขัดคอเอาเหมือนกันเราอย่าไปเป็นทุกข์หรือว่าเป็นอะไรกับธรรมชาติเพียงแต่รู้ไว้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปบังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้วิงบอนไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติซึ่งเราเรียกว่าธรรมดาในหลักพระพุทธศาสนาของเรานั้นโดยเฉพาะในอริยมรรคมีองค์8ที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นชอบนี่เป็นตัวสำคัญเป็นตัวนำเป็นตัวปัญญาที่จะให้ตัวอริยมรรคองค์อื่นๆปล่อยสมบูรณ์ขึ้นด้วยขอให้เข้าใจนิดหนึ่งในเรื่องอริยมรรคมีองค์8คือหมายความว่าทางเอกทางเดียวซึ่งเรียกว่าอริยมรรคเนี่ยแต่ประกอบขึ้นด้วยเครื่องประกอบ8อย่างจึงเรียกให้เต็มยศว่าอริยมรรคมีองค์8ถ้าพูดว่ามรรค8นี่มันก็ไม่สมบูรณ์อาจจะให้เกิดความเข้าใจผิดได้เกิดเข้าใจผิดว่ามรรคนี้มี8ทาง8สาย8ตอนอะไรต่างๆซึ่งไม่ตรงกับความมุ่งหมายที่พระองค์ตรัสไว้พระองค์ตรัสว่าอัตถังคิโกอริยมรรคโคหมายความว่าอริยมรรคนี้ประกอบขึ้นด้วยองค์8คล้ายๆกับว่าวัตถุบางอย่างเหมือนกับเชือกเชือก3เกลียวเชือก5เกลียวเชือก7เกลียวยิ่งใหญ่ขึ้นมันก็มีเกลียวมากขึ้นเชือกเส้นเดียวแต่ว่าเกลียวมันมีมากมารวมกันเข้าเป็นเส้นเดียวเหมือนเส้นลวดใหญ่ๆรวมกันเข้าอย่างนั้นหรือเหมือนกับสายโทรศัพท์สายไขว้ฟ้าที่หุ้มด้วยยางข้างในนั้นมันมีเส้นมากมายแต่หุ้มไว้ข้างนอกดูเหมือนกับเป็นเส้นเดียวฉันใดอริยมรรคมีองค์8ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ก็ประกอบขึ้นด้วยเครื่องประกอบ8อย่างรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่ามัคคสมังคีมัคคมาสมัคคสมังคีหมายความว่ารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประกอบเพิ่มกำลังกันเข้าเป็น8อย่างแต่ว่าเป็นทางเอกทางเดียวเป็นทางที่จะให้บุคคลหลุดพ้นไปจากความทุกข์เรียกว่าอริยมรรคมรรคก็แปลว่าทางนั่นแหละเป็นทางเดินทางเดินตามปกติก็เรียกว่ามรรคเหมือนกันเช่นทางรถยนต์ทางเดินเท้าทางอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่ามรรคในประเทศอินเดียเมื่อหลุดพ้นเป็นอิสรภาพแล้วชื่อถนนนี่ก็เรียกว่ามรรคทั้งนั้นแต่ว่าเขียนเป็นแบบสันสกฤตว่ามันคามันคานั่นมันคานี่ใช้คำว่ามรรคเนี่ยเป็นชื่อของถนนต่างๆอันนี้ทางเดินนี่ก็เรียกว่ามรรคแต่ว่ามรรคพิเศษที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เรียกว่าอริยมรรคหมายว่าทางที่ไปจากข้าศึกอริแปลว่าข้าศึกเนี่ยยะนี่แปลว่าไปจากข้าศึกห่างจากข้าศึกเรียกว่าอริยะบุคคลที่เรียกว่าอริยะบุคคลก็คือบุคคลที่ห่างจากข้าศึกข้าศึกก็คือตัวกิเลสหรือว่าตัวความทุกข์ที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันท่านเหล่านั้นมีจิตใจห่างไกลจากข้าศึกเหล่านั้นข้าศึกเหล่านั้นก็อยู่ห่างจากท่านไม่เข้าไปแตะต้องท่านอีกต่อไปเรียกว่าเป็นอริยบุคคลหรือที่เราเรียกว่าอริยชนหรืออริยชนมันก็มีความหมายเหมือนกันว่าเป็นผู้ห่างไกลจากความชั่วห่างไกลจากกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยประการต่างๆจึงเรียกว่าเป็นอริยะเพราะงั้นบุคคลใดที่เขาเรียกว่าอริยชนก็เป็นคนที่ห่างจากความชั่วคำนี้พระผู้มีพระภาคกัดบ่อยๆเมื่อเห็นใครทำอะไรผิดไม่ถูกต้องพ พระองค์ก็มักจะตรัสว่าอริยชนเขาไม่ทำกันอย่างนี้คนนั้นก็เกิดความสงสัยว่าอริยชนนั้นเขาทำอย่างไรพระองค์ก็แสดงให้ฟังว่าเขาทำอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งเป็นการถูกต้องเพราะงั้นใครที่ถูกเรียกว่าอริยชนก็ตามอริยชนก็ตามก็เป็นคำเตือนใจว่าเรานี้เป็นคนอยู่ห่างจากความชั่วห่างจากความทุกข์ความเดือดร้อนทางใจจึงจะสมชื่อที่เขาตั้งให้แก่เราหรือเราเรียกตัวเองว่าเป็นอริยชนก็ควรจะอยู่ห่างจากสิ่งชั่วร้ายอันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันการที่จะอยู่ห่างจากสิ่งชั่วร้ายก็ต้องปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์8เรียกว่าเป็นอริยปฏิปทาปฏิปทาก็คือการปฏิบัติหรือว่าการเดินทางนั่นเองเดินไปตามมรรคอันประกอบด้วยองค์8ก็จะเป็นเหตุให้เราพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นั่นก็คือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นตัวนำแล้วก็สัมมาสังกัปปะความคิดชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบ8อย่างต้องเอามาผสมกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความจริงมันก็เป็นอันเดียวกันอยู่ในตัวคือว่าเมื่อมีอันหนึ่งอันอื่นมันก็พลอยเกิดขึ้นด้วยเช่นเรามีสัมมาทิฏฐิสหความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความคิดก็เป็นไปในทางที่ชอบการพูดก็เป็นไปในทางที่ชอบการกระทำก็เป็นไปในทางที่ชอบว่าก็อาชีวะก็เป็นไปในทางที่ชอบความเพียรพยายามก็ต้องเป็นไปในทางที่ชอบการระลึกความตั้งใจก็ย่อมจะเป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบทั้งหมดมันสำคัญอยู่ที่ตัวนำถ้าตัวนำเกิดขึ้นตัวตามก็ตามไปเป็นอันเดียวกันเหมือนเราจับเชือกที่หัวที่ต้นเชือกหรือที่ตรงใดตรงหนึ่งมันก็เหมือนจับเชือกไว้ได้ทั้งเส้นฉันใดอริยมรรคมีองค์8ประการนี้ถ้าหากว่าเราจับต้นขั้วคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบได้สิ่งอื่นก็เลยตามไปหมดที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินี่ขอทำความเข้าใจสักเล็กน้อยว่าคำว่าทิฏฐิแปลว่าความเห็นมันเป็นคำกลางกลางที่ภาษาไทยเราเรียกว่าทฤษฎีทฤษฎีนี่มันเป็นคำสันสกฤตคำบาลีว่าทิฏฐิก็อันเดียวกันเป็นคำเดียวกันทฤษฎีคือความคิดความเห็นในเรื่องอะไรอะไรต่างๆทิฏฐินี่เป็นคำบาลีก็หมายความว่าเป็นความเห็นเป็นคำกลางกลางยังไม่ดีไม่ชั่วแต่ถ้าเอาตัวสัมมามาใส่ไว้ข้างหน้าก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิเป็นเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิก็แปลว่าความเห็นผิดไปออกไปนอกลู่นอกทางเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิทิฏฐิสัมปันโนแปลว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทิฏฐิวิปปันโนผู้ที่วิปริตในทางทิฏฐิทิฏฐิสัมปันโนนี่มุ่งไปในทางดีหมายความว่าคนนั้นมีความคิดเห็นในทางที่ดีที่ถูกที่ชอบเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลทิฏฐิวิปปันโนนี่หมายความว่าเป็นคนเห็นผิดไปด้วยประการต่างๆไม่เข้าแนวกับใครๆไม่ตรงตามหลักคำสอนในทางพระศาสนาเรียกว่าทิฏฐิวิบัติคนที่เป็นทิฏฐิวิบัตินี่มักจะเป็นภัยแก่สังคมอยู่ในที่ใดก็สร้างปัญหาแต่ทิฏฐิสัมปันโนพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐินั้นท่านหมายถึงบุคคลที่มีความเห็นในทางที่ถูกที่ชอบมีความประพฤติดีงามอยู่ในที่ใดก็ทำแต่ประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น เป็นพวกประเภทสัมมาทิฏฐิจะเป็นชาวบ้านหรือจะเป็นชาววัดก็ตามถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วชีวิตก็เป็นประโยชน์ชาววัดหรือชาวบ้านก็ตามถ้าทิฏฐิวิบัติก็ทำแต่ปัญหาให้เกิดขึ้นด้วยประการต่างๆเพราะความเห็นมันผิดเสียแล้วการคิดการพูดการกระทำการสมาคมอะไรต่างๆก็พลอยออกไปนอกลู่นอกทางไปหมดทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเห็นว่าตัวสัมมาทิฏฐินี่เป็นตัวสำคัญที่จะนำมาไหว้ในเบื้องต้นตัวสัมมาทิฏฐิถ้าจะพูดไปแล้วก็คือปัญญานั่นเองแปลว่าปัญญาที่เห็นชอบเห็นถูกเห็นตรงตามเรื่องที่ควรจะเป็นตัวนำคือในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีปัญญาขึ้นต้นแต่ว่าในการเรียนให้เรียนตามลำดับเนี่ยเขาเรียกว่าเรียนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานั่นเรียนรู้ความหมายของสับแสงในทางธรรมะแต่ถ้าลงมือปฏิบัติมันต้องเอาปัญญานำก่อนเพราะถ้าปัญญาไม่นำก็จะผิดทางได้ง่ายเช่นเราจะรักษาศีลก็ต้องใช้ปัญญาจะฝึกสมาธิมันก็ต้องมีปัญญาจะให้ทานก็ต้องมีปัญญาจะทำอะไรอะไรมันก็ต้องใช้ปัญญาเป็นผู้นำถ้าไม่มีปัญญาเป็นผู้นำมันก็ไปผิดทางเหมือนญาติโยมทั้งหลายที่มาวัดนี่เราเรียกว่ามาด้วยปัญญาแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาก็ไปสนามม้าประวันนี้ก็มีการแข่งม้าหรือว่าไปเที่ยวไปเกยหาความสนุกสนานเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในทางพอกพูนกิเลสตัณหาด้วยประการต่างๆแต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเป็นผู้นำก็คิดว่าควรจะมาวัดควรจะศึกษาธรรมะหรือมาหาความสงบใจเพิ่มอาหารใจให้กำลังใจให้มากขึ้นจะได้มีกำลังสำหรับเอาไปต่อสู้กับความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนี่ก็เป็นตัวสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญานำอยู่เราจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรจะไปเกี่ยวข้องกับใครในธุรกิจการงานอะไรก็ตามถ้ามีปัญญานำแล้วสิ่งทั้งหลายก็จะเป็นไปในทางที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นตัวนำสิ่งทั้งหลายก็จะเกิดความผิดพลาดเสียหายบรรดาความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเรานั้นก็เพราะปราศจากปัญญาไม่เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องตามสภาพที่ควรจะเข้าใจเลยเขวออกไปด้วยประการต่างๆทำให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในวัยรุ่นถ้าหากว่าปราศจากปัญญาชีวิตอาจจะเขวได้ง่ายแต่ถ้ามีปัญญาประคับประคองชีวิตก็จะเป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบแต่ว่าลำพังของเด็กเองมันยังคิดอะไรไม่ค่อยได้เพราะเขาไม่มีความคิดในเรื่องอะไรต่างๆที่ถูกต้องแต่ใดนักนอกจากว่าไหลไปตามอารมณ์และสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมจะจูงจิตใจของเขาไปในรูปต่างๆจูงไปในทางสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรในรูปอย่างนั้นผู้ใหญ่จึงต้องคอยประคับประคองให้เด็กเหล่านั้นเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลคือคอยชี้แจงแสดงเหตุผลให้เขาเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรกระทำอะไรไม่ควรกระทำถ้าทำอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างไรทำอย่างนั้นผลจะเป็นอย่างไรผู้ใหญ่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดช่วยชี้แจงแนะแนวให้คนเหล่านั้นเข้าใจสมัยนี้เขามีหลักการแนะแนวกันอยู่บ่อยๆแต่ที่อยู่ในกระทรวงศึกษานี่ก็มีเรื่องแนะแนวกันแต่ว่าแนะแนวว่าควรจะไปเรียนอะไรเช่นจบชั้นม.3แล้วควรจะไปเรียนอะไรเขาก็แนะแนวให้ว่าวิชาความรู้ขนาดนี้ควรจะไปเรียนอะไรฐานะการเงินขนาดนี้ควรจะไปเรียนอะไรเขาแนะแนวให้นั่นเป็นการแนะแนวการเรียน แต่ว่ายังไม่มีการแนะแนวในเชิงสัมมาทิฏฐิการแนะแนวในเชิงสัมมาทิฏฐินี่ยังทำกันน้อยไปถ้าหากว่าเราไม่เพิ่มการแนะแนวในทางสัมมาทิฏฐิเด็กของเราก็จะเขวออกไปนอกลู่นอกทางได้ง่ายเพราะอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องจูงใจและสิ่งแวดล้อมนั้นคนสร้างขึ้นในทางที่จะมุ่งเอาปัจจัยเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเพื่อสร้างคนให้เจริญด้วยปัญญาด้วยความคิดในทางที่ถูกที่ชอบทำเพื่อเอาสตังค์เช่นสถานที่เริงรมต่างๆที่เขาสร้างขึ้นจุดหมายก็เพื่อเอาสตังค์คืนมีการลงทุนก็ต้องหวังกำไรเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ในสถานที่เหล่านั้นก็ต้องมีสิ่งสนุกสนานยั่วอารมณ์ให้คนเพลิดเพลินหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นยั่วที่สถานที่ไม่พอต้องเอาไปออกโทรทัศน์เพื่อจูงคนให้มาเที่ยวเด็กๆก็ชอบไปไงไม่ไปแต่เด็กอ่ะพ่อแม่ก็ไปด้วยความจริงก็ดีเหมือนกันคือไปทั้งพ่อแม่และเด็กพ่อแม่ไปนี่จะได้เป็นพี่เลี้ยงคอยชี้แนะบอกกล่าวให้เด็กเหล่านั้นได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้ตามสภาพที่เป็นจริงของเรื่องนั้นๆเด็กก็จะไม่หลงไหลไม่เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นคอยชี้คอยแนะให้เขาเข้าใจเตือนชี้แนะว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ดูเพียงครั้งเดียวก็พอแล้วเพราะว่ามันแสดงซ้ำๆซากๆเรามาดูทีไรมันก็เป็นอยู่เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรก้าวหน้าไปเรามาดูเพื่อให้รู้ว่าเขาทำอย่างไรเขาแสดงอย่างไรแล้วก็เท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะศึกษาในสถานที่นี้ว่ามีอะไรควรจะเป็นคติสอนใจเราได้บ้างมันก็อาจมีอยู่ในนั่นบ้างคือในความทุกข์มันก็มีความสุขในความชั่วมันก็มีความดีในความเสื่อมมันก็มีความเจริญซ่อนอยู่เหมือนกันแต่ว่าคนที่ตาไม่มีแววก็มองไม่เห็นเพราะมองผิวเผินไม่ได้คิดนึกตรึกตรองแทงตลอดลงไปในเรื่องนั้นๆจึงไม่เกิดปัญญาผู้ใหญ่มีตามองเห็นก็บอกให้เด็กๆได้รู้ว่าในสิ่งนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่มันมีอะไรเป็นกติเป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจให้เราได้คิดได้นึกในทางที่ถูกที่ชอบเด็กก็จะได้ปัญญาจากเรื่องนั้นแม้การดูโทรทัศน์ในบ้านถ้าผู้ใหญ่นั่งดูด้วยก็พร้อมกับเด็กก็มีโอกาสที่จะสอนเด็กเหมือนกันสอนในเรื่องที่เด็กได้เห็นชี้ให้เห็นว่านั่นเป็นเรื่องของความไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของความดีความถูกต้องเราไม่ควรจะประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราเกิดมาเพื่ออยู่อย่างถูกต้องอยู่อย่างสัมมาทิฏฐิบุคคลไม่อยู่อย่างคนทิฏฐิวิบัติทำให้จิตใจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางต่ำมีโอกาสที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจหรือหนังสือที่เด็กอ่านเราก็เอามาอ่านด้วยพ่อแม่ควรจะอ่านเรื่องที่เด็กอ่านด้วยเหมือนกันอ่านแล้วมันก็เพลิดเพลินดีเหมือนกันหนังสือสำหรับเด็กสมัยหนึ่งเราเรียนหนังสือแบบหนึ่งมาสมัยนี้มันอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเอามาอ่านด้วยความตั้งใจก็จะเห็นว่ามีอะไรอยู่ในนั้นที่เราควรจะเอาเปลือกทิ้งปอกออกแล้วก็ป้อนเด็กของเราเหมือนกับจะให้กินเงาะก็ต้องเอาเปลือกออกเอาเม็ดในออกแล้วให้กินแต่เนื้อในฉันใดสิ่งต่างๆที่เด็กได้พบได้เห็นมันก็มีทั้งเปลือกทั้งเนื้ออันนี้เด็กไม่มีปัญญาก็กินเปลือกเข้าไปด้วยทำให้เกิดการเสียทางร่างกายเราเป็นผู้ใหญ่รู้ว่าอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นกะพี้อะไรเป็นแกนเป็นเนื้อแท้ที่ควรจะรับทานได้เราก็เอาสิ่งที่ถูกต้องนั้นป้อนให้แก่เด็กวันละเล็กวันละน้อยทำไปเรื่อยๆหรือว่าเราพาเด็กไปไหนเห็นอะไรก็ควรจะถือโอกาสอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันเกิดมาจากอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมีบทเรียนมากมายมีตัวอย่างมากมายในชีวิตประจำวันที่เราสามารถจะสนทนากับลูกหลานของเรา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆหรือบางครั้งบางคราวเราอาจจะพาเด็กไปเที่ยวเช่นไปเที่ยววัดพระแก้วไปวัดโพธิ์ไปพระปรางวัดอรุณหรือว่าไปนครศรีอยุธยาไปดูบ้านเก่าเมืองเก่าอย่าไปดูเฉยๆแต่ดูแล้วควรให้เด็กเกิดความคิดในทางที่ถูกที่ชอบอย่าพูดให้เด็กโกรธใครเช่นจะไปพูดว่านี่แหละเจ้าพม่ามันมาทำลายเรามันมาเผาทำให้เราเสียหายดังนั้นเรียกว่าพูดปลุกร้าวอารมณ์ให้เกิดความเกลียดชังในระหว่างชาติกันมันก็เป็นการไม่ถูกต้องมันก็ไม่ถูกธรรมะในทางพระศาสนาแต่ถ้าเราจะพูดให้ถูกธรรมก็พูดว่านี่แหละเกิดโทษของกิเลสโทษของโลภะโทสะโมหะตัวกิเลสสามตัวนี้เป็นมารร้ายถ้าเข้าไปอยู่ในใจคนแล้วมันก็ทำให้เกิดความเสียหายโลภะก็คือความอยากได้เมืองขึ้นอยากมีอำนาจเลยก็มารุกรานเมื่อเจ้าของบ้านขัดคอก็ต้องรบกันก็เกิดโทสะรบกันด้วยโทสะแล้วก็ไปทำลายกันเมื่อฝ่ายหนึ่งมีความพลังมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องแพ้เมืองไทยเราถูกพม่ามารบพม่าที่มารบนั้นก็ถูกกิเลสครอบงำจิตใจไม่ใช่คนพม่าทั่วไปมีกิเลสทุกคนแต่ในยุคนั้นสมัยนั้นมันมีกิเลสครอบงำใจมันจึงยกทัพมารบกับพวกเราเราก็ต่อสู้มาสู้กันมันก็เกิดฆ่ากันเกิดทำลายกันสิ่งเสียหายก็ปรากฏให้เราเห็นเราไม่ควรจะเกลียดคนพม่าแต่เราควรจะเกลียดกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจคนและในตัวเราแต่ละคนนี่มันก็อาจจะเกิดกิเลสขึ้นได้ในบางครั้งลูกของเราอาจจะเกิดความลูกอยากได้อะไรที่เกินขอบเขตอยากได้ของพี่อยากได้ของน้องบางทีก็ต้องไปแย่งเขาเอามาเพื่อเอามาเล่นเฉพาะตัวเอามากินเฉพาะตัวอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นความลูกบางคราวก็เกิดโทสะโกรธเคืองด่ากันด้วยคำหยาบหน้ายุ่งแล้วก็ตีกันต่อตบกันทำให้คุณแม่ต้องไปตัดสินกรณีพิพาทแล้วก็เกิดความมืดบอดในทางจิตใจมองอะไรไม่เห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงอันนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดแก่ใครก็ได้ลูกที่มันยุ่งก็เพราะเจ้าตัวกิเลสสามตัวนี้เป็นตัวการใหญ่เป็นตัวการสำคัญหน้าที่ของเราเมื่อได้เห็นผลของกิเลสปรากฏอยู่เราไม่โกรธใครเคืองใครเราไม่คิดตอบแทนกันในทางชั่วแต่เราช่วยกันปราบกิเลสในตัวเราแต่ละคนอย่าให้ความโลภเกิดขึ้นอย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นอย่าให้ความหลงเกิดขึ้นอย่าให้ความวิษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้นเพราะเกิดกิเลสแล้วมันก็ปรากฏดังนี้บ้านเมืองสวยงามก็แหลกลานไปทิ้งไว้แต่ซากให้เราได้ศึกษาว่านี่เป็นทุกข์เป็นโทษที่เกิดจากกิเลสคือความชั่วร้ายในจิตใจคนถ้าเราพูดอย่างนั้นก็ไม่ต้องโกรธกันเคืองกันไม่ต้องไปเบียดเบียนกันแก้แค้นกันถ้าเราพูดในธรรมะธรรมะแต่นี่คนไม่เรียนธรรมะก็ไปสอนว่าพม่าเนี่ยมันชั่วช้านักมันมารังเกเรามาข่มเหงเราหาเรื่องรบกับเราเป็นเรื่องที่น่าโกรธน่าเคืองเด็กมันก็ฝังความคิดไว้ในใจชาติต่างๆที่ฝังความคิดไว้ในใจอย่างนั้นมีมากมายเรียกว่าเป็นศัตรูกันโดยสันดานโดยความคิดนี่เองมีอยู่หลายชาติหลายภาษาที่โกรธกันมาเรื่อยๆเพราะสอนไม่ถูกไม่สอนให้เป็นสัมมาทิฏฐิแต่สอนให้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ไม่ถูกต้องเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแม้จะสอนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีอะไรต่างๆเราไม่สอนให้โกรธคนแต่เราสอนให้โกรธกิเลสไม่ให้เกลียดคนแต่ให้เกลียดกิเลสให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอย่าไปว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดมีคนก็ไปเกี่ยวแล้วมันก็ยุ่งแต่ถ้าไม่มีคนแล้วมันก็ไม่ยุ่งเราสอนเพียงให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ เราแนะนำในรูปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาไม่ต้องพูดไปเกร็ดเขี้ยวเขี้ยวควันไปเรื่อยๆเรียกว่าโกรธไปเรื่อยๆเร่งร้าวอารมณ์ให้คนเกิดกิเลสอย่างนี้มันก็ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิในการที่จะพูดจะสอนเรื่องอะไรที่เราจะสอนต้องอิงธรรมะไว้อิงปัญญาเอาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาประคับประคองจิตใจสอนให้เขาเข้าใจอย่างนั้นเช่นครูสอนศิษย์นี่ก็เหมือนกันต้องสอนให้เกิดปัญญาให้เข้าใจสิ่งถูกต้องว่าอะไรมันเกิดจากอะไรให้รู้ไปตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็ค่อยเจริญด้วยความรู้ความเข้าใจไม่ให้โตแต่เพียงร่างกายแต่สติปัญญาก็เติบโตขึ้นด้วยเพราะเราให้สติปัญญาแก่เขาอันนี้จะช่วยให้เขาเจริญขึ้นในทางที่ถูกที่ชอบประการหนึ่งเรียกว่าเพราะเชื่อเองสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในจิตใจคนทั่วไปทุกโอกาสที่เราจะกระทำได้ก็จะเป็นการช่วยกันสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิความสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมต่อไปนี่ประการหนึ่งแต่นี่ตัวความหมายของสัมมาทิฏฐิตามหลักการในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านก็บอกไว้ว่ามีปัญญาเห็นชอบในเรื่องอะไรในชั้นสูงขึ้นไปก็เห็นชอบในเรื่องความทุกข์คือเห็นในอริยสัจ4คือเห็นความทุกข์เห็นให้ความเห็นเหตุของให้เกิดความทุกข์เห็นว่าทุกข์นี่เป็นเรื่องแก้ได้แล้วก็เห็นว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็หมายความว่าคนมีสัมมาทิฏฐิเป็นคนรู้จักว่าความทุกข์คืออะไรความทุกข์คืออะไรนี้มันก็เป็นขั้นตอนไปตามลำดับได้เหมือนกันคือในขั้นที่เป็นขั้นศีลธรรมขั้นศีลธรรมนี่ก็มีความเห็นในเรื่องความทุกข์ในแง่ศีลธรรมอย่างหนึ่งเห็นความทุกข์ในแง่สัจธรรมนั่นอย่างหนึ่งซึ่งสูงขึ้นไปในเบื้องต้นนั้นก็เห็นในแง่ศีลธรรมว่าคือว่าความทุกข์นี่เกิดจากอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะเข้าใจก่อนว่าเกิดจากอะไรเราส่วนมากทั่วไปนั้นยังไม่ยอมรับว่าความทุกข์เกิดจากตัวเองอะไรๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคนทั่วไปไม่ค่อยจะยอมรับว่าตัวกระทำคือมีนิสัยไม่ยอมรับผิดนั่นเองไม่ยอมรับว่าตัวผิดมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ยอมรับว่าตัวเป็นผู้กระทำมันขึ้นจะซัดความผิดนั้นไปให้แก่ใครๆก็ได้ให้แก่เหตุการณ์บ้างให้แก่ดวงจิตาราศีอันดวงดาวในท้องฟ้าอะไรต่างๆนี่ทั่วๆไปเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราสอนกันมาอย่างนั้นเพราะเชื่อแห่งความเข้าใจมาในรูปอย่างนั้นเช่นซึ่งบอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นทำให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้ดลบันดาลให้เราเป็นซึ่งความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีอะไรจะดลบันดาลให้เราเป็นอะไรแต่ว่าเราเป็นด้วยความคิดการพูดการกระทำของเราเรียกย่อๆว่าเป็นกรรมของเรากรรมก็คือการกระทำด้วยเจตนามีใจเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อมีใจเข้าไปเกี่ยวข้องก็เรียกว่ามีเจตนามีเจตนาแล้วก็ทำกรรมเมื่อทำกรรมก็เกิดผลของกรรมแล้วก็เกิดเจตนาขึ้นมาอีกหมุนเป็นวงกลมอยู่ตลอดเวลามีความตั้งใจมีการกระทำแล้วก็มีผลจากการกระทำขึ้นมาเราหลงไหลในผลนั้นด้วยความเข้าใจผิดแล้วก็ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกับคนที่ทำกรรมอะไรซ้ำๆเรื่อยๆไปจนกว่าจะจบเรื่องจบชีวิตลงไปตัวอย่างเช่นขโมยเนี่ยมันมีความตั้งใจที่จะไปขโมยไปขโมยได้ของมาเมื่อได้ของมาก็แม้ปลื้มอกปลื้มใจว่าเราได้สิ่งนี้มาจากการไปขโมยมาแล้วเอาไปกินไปใช้จิตใจก็เพลินในสิ่งที่ตนได้วันหลังก็ต้องไปขโมยอีกทำอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้น จนกว่าเขาจะมีความคิดชอบเกิดขึ้นในใจมีปัญญาเกิดขึ้นว่าการขโมยนี่ไม่ดี
1: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้บริหารที่เขาร่วมประชุมณสถานที่แห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาถึง 9:55 นาทีตามหมายกำหนดการนั้นอาตมาจะต้องกล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่เริ่มตั้งแต่ 3:00 นเช้าก็เลยขอถือโอกาสนี้ปรงอบัติกับท่านทั้งหลายเหตุที่มาล่าช้าไปหน่อยนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยตั้งใจจะมาให้ก่อนเวลาเพราะครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่3ที่อาตมาได้มากล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่ในวาระต่างๆกับบุคคลต่างๆกันท่านที่คอนโทรลเสียงเมื่อกี้ใช้ได้แล้วเพราะเสียงไม่ค่อยจะมีทำงานมากเมื่อเช้าตั้งใจจะมาให้ถึงที่นี่ก่อน 3:00 นเช้าเหมือนกับทุกๆครั้งที่มาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเพราะในสัพพุริสธรรมที่เราได้ศึกษาได้ผ่านมานั้นมีคำหนึ่งว่าการัญญุตาผู้รู้จักการรู้จักเวลาในทางพระวินัยของพระโดยเฉพาะพระเถระพระผู้ใจหรือจะมองไปทางบ้านเมืองการปกครองการบริหารผู้นำผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องรักษาเวลาเป็นแบบอย่างการลงปาติโมกอุโบสถสังฆกรรมพระผู้ใหญ่จะต้องรีบไปถึงที่ประชุมก่อนพระผู้น้อยถ้าไปถึงที่หลังพระพุทธเจ้าปรับอาบัติทุกกฎคือผู้มีระเบียบอันไม่ดีไม่งามนั่นเองวันนี้อาตมาก็ตั้งใจมากๆนะแต่ว่าเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเช้าตื่นขึ้นตามปกติที่วัดนี่จะฉันขณะนี้กำลังฉันตื่น2:00ทุกองค์ต้องมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันจนถึงสว่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแยกย้ายกันแล้วก็เข้าบิณฑบาตกว่าจะได้ฉันก็ตกไป3:00-4:00วัดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่ในป่าถ้าจะไปติดต่อกับชาวบ้านเนี่ยเดินไปไม่ทันการเพราะฉะนั้นกลัวว่างานนี้จะทำให้เกิดอาการคอนฟลิกต์หรือว่าพลิกล็อกอะไรขึ้นมาบ้างอาตมาก็ได้ติดต่อรถไว้ล่าแห่งทั้ง3คันโดยเฉพาะคุณโยมสมนึกที่พามาในวันนี้เป็นผู้อุทิศตนเองเวลาและเยื่อยานพาหนะของคุณโยมเนี่ยให้อาตมาปีที่แล้ว140,000กิโลเมตรที่ต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเราไม่เคยเสียอะไรสักสตางค์เดียวแกเป็นคนรับผิดชอบหมดแต่ทีนี้วันนี้มันเป็นพออะไรแกมาช้ามากอาตมาก็ให้คนไปตามรถคันโน้นคันนี้คือถ้าเดินไปเองยิ่งช้าใหญ่ที่วัดไม่มีโทรศัพท์มันอยู่ในป่าในที่สุดก็ล่วงเลยมาถึง2:30จากถึง3:00แล้วความคิดที่ว่าทางนี้คงจะรอคอยแต่มีความคิดอีกอันหนึ่งว่าทุกครั้งเราไปเนี่ยเคยรอแล้วก็ไม่ค่อยตามกำหนดการแต่คิดอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็สรุปเอาเองว่า1รถอาจจะเสียเพราะคุณโยมสมมุติในแกโยมเผอบ้านม่วงที่คอยสนับสนุนด้วยยานปาหนะในพูดแล้วก็เป็นบุคคลที่เราน่าศึกษาคนหนึ่งแกเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเก่งฆ่างูฆ่าควายวันละ5 ตัว 10 ตัวเจ้าของเขียงต่อมาพอได้รู้จักศีลรู้จักธรรมแกเลิกหมดแม้แต่มดแกก็ไม่ฆ่าบุหรี่เลิกสูบเหล้าเลิกกินมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่วัดไม่ขาดซื้อรถคันนี้ใหม่ๆ300,000กว่าเงินสดๆมาขอปวารณากับอาตมาแล้วจะไปส่งทุกแห่งชีวิตผมได้ทำชั่วทำบาปมามากแล้วเหลือเพียงน้อยนิดผมจะใช้กรรมใช้เวร เท่าที่เวลาแห่งชีวิตจะเหลืออยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษในศาสนานี้ตัสมาอิทะชีวิตะเสเสเหตุนั้นชีวิตของข้าพเจ้าที่ยังมีเหลืออยู่นี้กิจจกโรสิยานะโรนะจมัชเชติข้าพเจ้าจะกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนโดยไม่ประมาทแกคิดอย่างนี้ทีนี้มีลักษณะสเปเชียลิตี้อันหนึ่งประจำตัวของแกเป็นบุคลิกภาพคือลืมเก่งลืมเก่งนี่ไม่ใช่ลืมธรรมดาบางครั้งไปจังหวัดอุดรธานีกับขออนุโมทนากับภรรยาบางครั้งแกลืมภรรยาไว้ที่อุดรแล้วแกก็ขับรถมาเองกูเลงมาถึงบ้านลูกก็ถามว่าแม่ไปไหนโอ้ยจะเป็นกูลืมคักลืมแน่ฉันลืมแม่แกมาวัดนี่บ่อยครั้งเดือนหนึ่งแกจะต้องวิ่งเลยวัดเดือนหนึ่งต้องมีประมาณตั้ง5ครั้งเลยไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็คิดเอามาหยังบ้านนี่คือความขี้ลืมอาตมาก็เลยสรุปว่า1แกลืม2รถเสีย3เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าแกมีโรคประจำตัวหมอบอกว่าจะตายนานแล้วความดันสูงแต่พอมาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาแล้วแกบอกว่าไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนขับรถก็เก่งกว่าเก่าแต่อาการลืมเนี่ยยังลืมดีจ้ะโรคความดันเนี่ยแกก็กินยาเป็นประจำเวลามันขึ้นแล้วมันทันทีเลยก็เลยสรุปเอาเองว่า1แกลืม2เจ็บไข้ได้ป่วย3รถราของแกมีอุปสรรคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งอนิจจลักขณะคือความไม่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราอาตมาก็เลยนึกใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นควรจะรีบไปหารถอีกคันอื่นในบ้านแพทย์เนี่ยจะมีรถพลิกอัพอยู่2คันทั้งบ้านคนหนึ่งแกเป็นคนรวยแต่ไม่เคยเข้าวัดเราก็ไม่กล้าพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนบ่อที่ไม่มีน้ำไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปรบกวนอะไรเข้าหลักทีนี้ก็มีอีกคันหนึ่งแกก็ยุ่งยากลำบากก็เลยไปอีกบ้านหนึ่งบ้านตาดของครูซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์มาบวชอยู่ด้วยอันนั้นก็บอกว่าลางงานไม่ได้ไปหาจ้างคนขับอยู่ก็เลยคิดว่าคงยังไม่ได้มาแน่นอนแล้ววันนี้ก็เลยใจเย็นเปลี่ยนใจว่าจะทำงานต่อแล้วเพราะจะมาอยู่เฉยไม่ได้กลางวันฝนตกนี่จะหาผ่านเดินทำอะไรสักอย่างบริหารอารามถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ต้องใส่ปุ๋ยหรือทำอะไรต่ออะไรวันนี้มีเวลาว่างจะทำเป็นประโยชน์ก็พอดีแกมาก็เลยรีบมาเลยบอกไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนนี้ให้แกไปกินข้าวให้แกไปหาเติมน้ำมันตัวแกยังไม่ไปไปกินข้าวซะยังไม่กินข้าวเช้าก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัยนี่คือเหตุการณ์ที่มาช้าหน่อยวันนี้เวลาเราก็เข้ามา10:03 น.อาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้บริหารทั้งหลายที่ได้มากราบปาฐกถาธรรมตามโปรแกรมที่เขียนไว้ในหนังสือนิมนต์นั้นอยู่ในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารตามโครงการหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหารก่อนที่จะถึงคำว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารเวลาของเราคงแกยังมีอยู่2 ชั่วโมงนี้พอจะพูดอะไรต่ออะไรให้เข้าใจได้มากอยู่ก็ขอพูดไปเรื่อยๆขอพูดถึงคำว่าจริยธรรมนี้ซะก่อนก่อนที่จะเข้ามาสู่ผู้บริหารจริยธรรมที่เราเรียกว่าธรรมะนั้นมันหมายถึงทั้งตัวสัจธรรมและจริยธรรมขอเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนนะธรรมะสำหรับผู้บริหารนั้นต่างหากเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนธรรมะคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่อันหนึ่ง2ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปจะได้ภาพรวมจะได้คำนิยามที่ชัดเจนที่สุด2คำนี้ธรรมะไม่ว่าจะในศาสนาใดก็ตาม ถ้าในพุทธศาสนาที่เราได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์8โกฏ4คือ 8,400,000 ก็ตามเถิดมันมากเกินจะรวมอยู่ในคำว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี้คือตัวสัจธรรมสัจธรรมสัจธรรมก็คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์อันมีอยู่ในตัวของธรรมชาตินั้นตรงนี้จะไม่ขึ้นกับการกับเวลากับบุคคลกับเหตุการณ์กับสถานที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ใช่ใครบัญญัติแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เองอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อท่านตรัสรู้ท่านก็พูดคำนี้ขึ้นมาวัตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาเราตถาคตจะเกิดขึ้นมาก็ตามหรือจะไม่เกิดขึ้นมาก็ตามธรรมติติตาธรรมนิยมตาธรรมชาตินี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของมันมีกฎมีเกณฑ์ของมันอยู่อย่างนี้นี่คือตัวสัจธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นคือจริยธรรมคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้แล้วทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความจริงอันนี้และกฎเกณฑ์อันนี้การกระทำให้ถูกต้องคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็คือการกระทำให้ถูกต้องที่ควรกระทำนั่นแหละเรียกว่าจริยธรรมจริยธรรมขอแยกศัพท์นิดหนึ่งจริยธรรมนี่เราเข้าใจกันน้อยนะเข้าใจกันน้อยแม้แต่ภาพรวมๆทั่วๆไปยิ่งแปลออกมาเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้คำว่าโมลันใช้คำว่าเอทิคส์เหล่านี้ยังแคบมากๆเลยคือมันมองถึงการประพฤติปฏิบัติภายนอกจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการทางสังคมก็ไม่ผิดเพียงแค่นั้นแต่จริยธรรมที่แท้จริงนั้นมันลึกมากกว่าที่เรากำลังพูดกันอยู่ที่กำลังเข้าใจกันมาจากภาษาบาลีว่าจระคำจระนี่แปลว่าไปเที่ยวไปเที่ยวไปจระเป็นธาตุเป็น loose เป็นรากศัพท์แล้วก็ลงนิยปัจจัยเป็นจริยะแปลว่าความเป็นไปของชีวิตของแต่ละผู้แต่ละคนภาษาสันสกฤตว่าปวุตติภาษาบาลีว่าจริยะความเป็นไปของชีวิตอันนี้ยังเป็นกลางยังไม่ได้หมายความว่าดีว่าชั่วก็ตามยังเป็นกลางๆทีนี้พวกเรามักจะได้ยินคำนั้นว่าร่อนเร่พเนจรคำว่าพเนจรมาจากคำว่าวะเนจระวันนะแปลว่าป่าวะเนในป่าจระแปลว่าเที่ยวไปในป่าออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพระเนจรทีนี้พอจะไปกรุงเทพนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินหรือท่องเที่ยวไปที่ไหนเราก็ยังบอกว่าร่อนเร่พระเนจรไปซึ่งมันผิดกับความหมายที่แท้จริงของคำนี้เพียงแต่คำพูดกับความเข้าใจธรรมดานี้มันก็ไปกันคนละทิศละทางแล้วทีนี้จริยธรรมที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ในทางพระพุทธศาสนามีอีกคำหนึ่งนำหน้าของคำว่าจริยะเพราะจริยะนั้นมันหมายถึงความเป็นไปของชีวิตธรรมดาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่มันมีอีกคำหนึ่งนำหน้าว่าพรหมจริยะหรือว่าพรหมจรรย์แปลว่าความเป็นไปของชีวิตอันประเสริฐอันดีงามเรากำลังจะพูดถึงตรงนี้แต่เรามาพูดเพียงแค่จริยธรรมนะเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีพุทธสาวกผู้เข้าใจหลักธรรมอันนี้ถึง60รูป60คนแล้วท่านก็แจกจ่ายสาวกของท่านให้ไปประกาศอันนี้ประกาศจริยธรรมนี่แหละท่านจึงใช้คำว่าจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังประกาเสถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปประกาศความเป็นไปอันประเสริฐแก่ชีวิต พหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเพื่อ

าก็ธรรมวินัยสองอันนี้เป็นชื่อแทนศาสนาธรรมะก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่แหละความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนะวินัยก็คือระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมเมื่อมีระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมโดยอาศัยเข้าถึงความจริงสิ่งที่ต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเลยรวมกันเป็นธรรมวินัยกลายเป็นตัวศาสนาคำว่าศาสนาจึงมีน้อยในรูปศัพท์ของภาษาบาลีทีนี้พรหมจรรย์หรือว่าจริยธรรมอันประเสริฐนั้นท่านย่อส่วนลงมาว่าอายะเมวะโคภิกขเวอริโยอทังคิโกมะโคพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ประการนี้แลคือจริยะอันประเสริฐตอนนี้เราใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งว่าจะมองเห็นภาพรวมของพรหมจรรย์หลักของพรหมจรรย์ของจริยธรรมเมื่อทุกคนเข้าถึงธรรมอันนี้จะเป็นบริหารก็จะเป็นผู้บริหารที่ดีจะเป็นผู้ตามก็จะเป็นผู้ตามที่ดีจะเป็นพานโรงนักการพานโรงกวาดถนนทำงานต่ำเตี้ยอะไรต่างๆมันจะดีไปหมดมันจะรับผิดชอบสูงมากเลยแต่เราจะละเลยอริยมรรคไม่ได้ในจำนวนที่เราศึกษามาทั้งหมดที่เราได้เรียนมาในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือเอาตนเป็นใหญ่ก็ดีถือโลกเป็นใหญ่ก็ดีถือธรรมเป็นใหญ่ก็ดีมันรวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดเลยไม่ได้แยกออกไปจากตรงนี้ซึ่งมีโอกาสแล้วเราก็จะได้พูดกันต่อไปโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่กำลังท้าทายความแข็งแกร่งทางจริยธรรมโลกยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ต้องการที่สุดก็คือความเข้มแข็งทางจริยธรรมคือโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์อันผลิตผลออกมาเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความต้องการทางตาทางหูทางแก้มูกทางลิ้นทางกายอินทรีย์ห้านี้อยากเห็นอะไรก็ได้เห็นด้วยเทคโนโลยีอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์อยากจะได้ยินอะไรก็ขอให้ได้ยินอยากจะได้ดมอยากจะได้กลิ่นอยากจะได้สัมผัสอย่างไรให้มันได้ดังใจทันใจปรารถนาสิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ได้มาดังใจนั้นก็คือตัววิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาทีนี้พื้นฐานจริงๆของตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งจิตใจจิตใจยังไม่มีอะไรเข้าไปให้เต็มให้พอดีให้พองามแล้วมันจะทะเยอทะยานมากขึ้นโลกทุกวันนี้จึงวุ่นวายตึงตังเพราะวัตถุอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันสงครามวิกฤตการนิรันดรก็เกิดขึ้นทั้งสงครามร้อนสงครามเย็นทั้งใต้ดินและบนดินเผชิญหน้ากันอยู่นี่มันขาดอีกอันหนึ่งเมื่อวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความปรารถนาความได้ดังปรารถนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาผลิตจริยธรรมออกมารองรับจิตใจอันเป็นพื้นฐานที่ตั้งลงของการเคลื่อนไหวทุกอย่างของตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยจับคู่ได้สองคู่พอดีคู่หนึ่งคือวิทยาศาสตร์กับศาสนาอีกคู่หนึ่งเทคโนโลยีกับจริยธรรมกับจริยธรรมถ้าขาดตัวจริยธรรมนี้จิตใจของคนจะหอยหิวจะขาดแคลนความสุขต่อให้เรามีเงินมีทองมากมายมีเครื่องบินขี่คนละคันละคันนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเราจะตกนรกติดแอร์จะเป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์จะเร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์นั้นเพราะว่าวัตถุนั้นอย่างเก่งก็เพียงแค่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่กายแต่วัตถุไม่สามารถทำความสงบเยือกเย็นให้แก่จิตใจอันเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่าง

ได้ธรรมะคือจริยธรรมคุณธรรมทางศาสนานี้จะทำให้จิตใจรู้สึกพอดีระหว่างคนที่มีของมากกับคนที่มีความต้องการน้อยใครจะมีความสุขกว่ากันคนที่มีสิ่งของมากพรั่งพร้อมทุกอย่างอินฟลูเอนซ์ทุกอย่างกับผู้ที่มีความปรารถนาความต้องการน้อยอย่างพอดีผู้ที่มีความต้องการน้อยนั่นแหละจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกร่ำรวยอยู่ในใจมันจะบอกให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเท่าไหร่คนเราก็ยิ่งพัฒนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นมากขึ้นไม่รู้จักพออันเบิร์ตไอน์สไตน์แกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเราก็รู้จักเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพเกี่ยวกับเรื่องอะตอมเกี่ยวกับเรื่องอะไรจนได้สามารถผลิตเป็นต้นตำรับสร้างระเบิดปรมาณูมาจนถึงนิวเคลียร์ถึงอะไรนะแกทำขึ้นมาแล้วแต่แกมีศาสนาในใจมากๆนะแกยังคิดล่วงหน้าว่าสิ่งที่แกทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานแต่ว่าสิ่งที่ทำมานี่จะอันตรายมากถ้าขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมความเป็นห่วงเป็นใยอันนี้แกก็พูดขึ้นมาเขียนขึ้นมาว่า the words of the future depend on moral and force of moral strengthsชะตากรรมของโลกของมนุษยชาติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางจริยธรรมหรือความแข็งแกร่งทางศีลธรรมถ้าหากคนขาดจริยธรรมอ่อนแอทางจริยธรรมแล้วมันจะอันตรายมากที่สุดเลยวิทยาศาสตร์นี้จะทำอันตรายแก่โลกได้อย่างรวดเร็วทำร้ายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเพราะนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาอย่างเต็มที่การทำงานอย่างหนักหน่วงของศาสนาที่จะระดมเอาคุณธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนี้จะต้องรีบนำมาใช้นำเข้ามาสู่การดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตและสังคมให้ได้ถ้าเมื่อใดเราไม่สามารถพัฒนาจริยธรรมขึ้นมาสู่จิตใจโดยเฉพาะผู้บริหารเหล่านี้นะอันตรายเอามากๆเลยอันตรายมากๆเลยมีจริยธรรมแล้วยังมีคำว่าพัฒนานะขออภัยเขาพูดถึงพัฒนาอีกนิดหนึ่งเพราะว่ารอพัฒนาจริยธรรมความจริงจริยธรรมมันดีอยู่แล้วเราจะพัฒนาอย่างไรมันว่าพัฒนาตัวคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยจริยธรรมบางทีมันเฟ้อก็ได้นะคือมันยังไม่เป็นจริยธรรมอันประเสริฐคือความเป็นไปของชีวิตนั้นจะต้องพัฒนาจากจริยธรรมธรรมดาให้มาเป็นพรหมจรรย์พัฒนานี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าวัฒโนวัฒโนมันเป็นคุณศัพท์นะนะมันไม่ใช่เป็นกรรมพัฒโนนี่มาเป็นภาษาไทยว่าพัฒนาแปลว่ามากหลากหลายรกรุงรังอย่างนี้ก็ได้ยังผมในหัวมากๆก็จะว่าเกสาวัฒโนเกสาวัฒโนก็แปลว่าผมมากผมดกทีนี้เราจะพัฒนาเนี่ยมันมีความหมายบวกกับลบอันหนึ่งหมายความว่าตัดก็ได้พัฒนาไม่ว่าวัฒกีอย่างพวกช่างไม้พวกตัดไม้ก็เรียกวัฒกีคือบางสิ่งบางอย่างจะต้องถูกตัดจริยธรรมคือสิ่งที่ความเป็นไปในชีวิตของท่านบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องตัดถ้าไม่ตัดกลับไม่เป็นการพัฒนาพัฒนานี่มีทั้งบวกทั้งลบข้อภัยอย่างสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเรานั่นแหละสิ่งที่มันเป็นส่วนเฟ้อสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินและมันมาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เราทำอยู่เป็นประจำในความเป็นไปของชีวิตเป็นจริยะของเราเราจำเป็นจะต้องตัดอันนี้อีกจึงเรียกว่าพัฒนาจริยธรรมยกตัวอย่างอย่างที่อาตมาเล่าเมื่อกี้อย่างคุณโยมสมนึกนั่นแหละ

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: เปลี่ยนหัวลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องศึกษาอบรมกายเมื่ออบรมกายให้ดีกายนี่หมดภาระที่จะบริหารมากเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องนุ่งเรื่องห่มอะไรให้มันพอดีพองามหลังจากนั้นการรักษาศีลมันก็ง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีงามไม่เดือดร้อนอาดูลใจในการกระทำการพูดการคิดของตนเองจิตนี้ก็บริสุทธิ์ผ่องใสเจริญสมาธิก็ง่ายเป็นสมาธิเมื่อจะเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งใดมันก็หลากลังไหลออกมาเป็นเส้นเป็นสายเป็นเรื่องเป็นราวออกมามันผิดกันมีผลอยู่ในการพัฒนาอย่างนี้มันเกิดปัญญาได้เพราะนั้นปัญญานี้จะเข้าถึงตัวสัจธรรมจะรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้หลังจากนั้นก็จะมาถึงความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเรามาใช้เวลาของเราที่ยังมีเหลืออยู่ไม่มากมายเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ในการมาในการฟังของเราซึ่งอาตมาคิดว่าชั่วโมงที่เหลือนี้เราจะพูดกันเรื่องสารธรรมะของผู้บริหารล้วนๆเลยธรรมะสำหรับผู้บริหารล้วนๆขอใช้เวลาปารภทบทวนที่ผ่านมาสักเล็กน้อยว่าจริยธรรมที่เรากำลังพัฒนากำลังฝึกตามหลักสูตรนี้นั้นมันเป็นการเดินเข้ามาถูกที่ถูกทางในการพัฒนาประเทศชาติสังคมและความเป็นอยู่อย่างมีศักยภาพของมนุษยชาติถ้าหากโลกได้อ่อนตัวลงทางจริยธรรมทางศาสนาปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายวินาศย่อยยับมันจะเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้จับคู่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนานี่คู่หนึ่งวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาให้ความสะดวกสบายทางกายศาสนาผลิตสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมออกมาเพื่อคุ้มครองจิตใจของหมู่มวลมนุษยชาติให้รู้จักรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์และมองเห็นโทษรู้จักทางออกจากมันเพื่อป้องกันหายนะภัยอันจะเกิดขึ้นจากความเจริญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่จึงจำเป็นต้องมาศึกษาในเรื่องจริยธรรมกลับคืนมาสู่ศาสนาไม่ว่าในประเทศใดๆที่เจริญแล้วอย่างในสหรัฐอเมริกาเมื่อสัก10ปีผ่านมาเสียงเรียกร้องของมหาชนดังก้องทั้งเมืองว่า Back to Basic Return to Basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมประชาชนเรียกร้องให้รัฐจัดระบบการศึกษาให้การศึกษานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมขึ้นมาเพราะปัญหาของความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีนั้นได้สร้างความเจ็บปวดรุนแรงบาดแผลของสังคมทำให้บ้านเมืองเกิดอาการที่เรียกว่าโซเชียลอินสังคมป่วยไข้ชนิดที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่เคารพผู้บริหารผู้นำอะไรต่างๆนี้กลับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมการศึกษาของเขาขาดสิ่งนี้เขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลจัดระบบการศึกษานี้หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆพาดหัวข่าวว่าคันเดลันไครซิสอินอเมริกันเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาซึ่งเราถือว่าเป็นประเทศผู้นำหลังจากนั้นระบบจริยธรรมนี้ก็ต้องถูกค้นคิดกันขึ้นมามันสมองของนักวิชาการนักจริยธรรมโดยเฉพาะในหนังสือ Encyclopedia ซึ่งเป็นสารานุกรมแห่งการศึกษาที่ทั่วโลกเอามาใช้เขียนในประเทศฝรั่งเศสก็ดีในอังกฤษก็ดีเขาก็ได้เชิญนักจริยธรรมนักสังคมวิทยาอะไรเนี่ยขึ้นมาให้ขึ้นมาเขียนเรื่องจริยธรรมสากลขึ้นมาเราคงจะต้องเสียเวลาสัก 2-3 นาทีเกี่ยวกับจริยธรรมสากลเราไม่อยากเสียเวลามากกว่านั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเขาใช้ภาษาลาตินว่าสัมมัมบูนัมสัมมัมบูนัมแปลว่า
2: สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงที่มนุษย์ควรจะมีอันนั้นก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า the utmost goodness that man can get is in very right สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะเข้าถึงในชีวิตจริงๆใช้คำว่า very right very right ชีวิตจริงๆเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเขาก็เขียนขึ้นมา4อันอาตมาอ่านดูในระบบแห่งเอนไซโคลไปเดียวแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองข้ามเลยไม่ว่าใครก็ตามในโลกที่เป็นสมาชิกสมาคมโลกจะเป็นผู้นำเป็นผู้ตามอย่างไรก็ตามถ้ามีจริยธรรม4อันนี้ดูๆมันเข้าอยู่ในหลักของพุทธศาสนานี่เขาบอกว่าความสุขชัดพิเนชัดพิเนสร้างความสุขขึ้นมาในใจให้ได้ถ้าเรามองกันผิวเผินว่าใครๆก็รู้ใครๆก็แสวงหาความสุขแต่ท่านจะเพิ่งสรุปง่ายๆว่าคนทุกวันนี้ที่สร้างปัญหาแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่โลกแก่สังคมนั้นไม่ได้เกิดจากคนมีความสุขเกิดจากคนมีความทุกข์คนผู้ใหญ่ทุกแบบผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายทุกแบบเจ้าแบบนายเป็นคนแก่ทุกแบบคนแก่ต้องการความสุขนั่นเองจึงต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแต่ความจริงมันถ้าเขามีความสุขเขาจะเอาความสุขไปป้ายให้แก่คนอื่นแก่สังคมเรียกว่าฮัตติเนสคือคนนั้นมีความสุขความสุขนี้เป็นแกนการแห่งการแห่งจริยธรรมคนทำเชื่อว่าเขาแสวงหาความสุขเขามีความทุกข์อยู่แล้วจึงรักจึงต้นจึงเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงถ้าเขามีความสุขเขาจะไม่ทำสิ่งนั้นมีความสุขเขียนลงไปเลยก็ได้ happiness 2 ความเต็ม perfectness ไอ้ perfectness คือความเต็มนี่เราเคยได้ยินเพลงเก่าๆของสุเทพที่เขาร้องมาทมเท่าไรไม่รู้จะเต็มอะไรเราบอกแล้วนะมันไม่เต็มจริงๆในใจของคนเรานักจิตวิทยาแต่ยังคิดไม่ปล่อยหรือในทางที่ศาสนานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาบอกคนเราเนี่ยมีอาการขาดวินวินหรือจะดีแค่นั่งจะตามจะขาดอยู่ 15% ถ้าสามารถทำให้มันเต็มได้หมดปัญหาแต่นี้ถ้าเรามาพูดแล้วว่าเราจะเต็มไปในเรื่องของขนาดนี้อย่าไปถือเราได้เราจะไปเต็มบาทแล้วก็เครียดแบบแก่ก็อยากจะเห็นความจริงแม่จะบอกว่าขอบคุณผมมันจะเต็มเหมือนแบบที่คุณพูดนั่นเองถ้าอรหันต์เท่านั้นจึงจะเป็นผู้เต็มผู้ที่เป็นธรรมดาเราเนี่ยยังไม่เต็มถึงยังไงก็พยายามให้มันเต็มมันไม่เต็มเราพยายามให้มันมีอาการเต็มทีนี้คือว่าแม้ไม่ได้เป็นหงผู้ทรงศักดิ์ก็รักเป็นโนรีที่หันษาแม้ไม่ได้เป็นน้ำพระคงคาจึงรักเป็นธาราใสที่ไหลเย็นแม้ไม่ได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจอมปลวกที่แลเห็นแม้ไม่ได้เป็นวันพระจันทร์เห็นจึงรักเป็นจันทร์แรมที่แจ่มจางเมื่อไม่ได้เป็นต้นสนละหงก็จงเป็นคงอ้อสะบัดมุ่งผัดขัดขวางเมื่อไม่ได้เป็นมิตรสุตะอ่างจะเป็นนางที่มิใช่ไร้ความดีการจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลกมันผิดแผกจงดีงามตามวิถีประพฤติตนให้ตนเป็นเช่นคนดีสมกับที่เราเป็นเช่นนั้นเองอย่างนี้มันเปอร์เฟกต์ได้เหมือนกันเมื่อยังไม่เต็มก็คล้ายพอเปอร์เฟกต์นี่ความสุขความเป็นต่อมาอีกก็ตัวนี้สำคัญมากความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เขาเน้นไปที่หน้าที่เชื่อเลยความบริสุทธิ์แต่เขาเน้นไปที่หน้าที่ยังลดไปอีกเยอะละ beauty for beauty as it says beauty for beauty ละหน้าที่เพื่อหน้าที่ทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่นี่มือแต่พระสงฆ์เจ้าก็ทิ้งหน้าที่นะไปนิมนต์ให้มาแสดงธรรมที่นี่บางองค์ท่านอาจจะไม่มาเลยท่านไม่ถือว่าหน้าที่ของท่านแต่ถ้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าท่านมาแน่ๆท่านมาแน่ๆปีนเรื่องเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับย่อมย่านกระท่อมย่อมย่านคนจันทานยากไรถือปราสาทราชวังของพระราชาพระพุทธเจ้าท่านเที่ยวเสด็จจาริกไปแสดงธรรมไปบินพระบาทก็ไม่ต้องรับเฉพาะของไข่พระราชานิมนต์โผขาดไม่ได้ท่านบอกว่าพระเป็นคนของประชาชนนวายาเมยะสัพพัทธนายัตตปุริโสติยางานยังนิสัยะสีเลยะธรรมเนนวณีเจริเป็นนักบวชไม่ใช่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างภาคเพียรกระทำทุกอย่าง คือภาษาสมัยนี้ว่าเป็นนักบวชไม่ใช่เสือกทั่วไปเป็นนักบวชไม่เป็นคนของผู้ใดเป็นนักบวชจะไม่อาศัยคนใดคนหนึ่งเลี้ยงชีพแต่จะอาศัยหมดทุกคนตั้งแต่พระราชาถึงคนยากจนพระราชาไปนิมนต์กษัตริย์ฤทธวีแต่พระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์นางอัมพปาลีซึ่งเป็นกะหรี่ธรรมดาไว้ก่อนเขาไปขอซื้อบุญของนางอัมพปาลีเนี่ยพระพุทธเจ้ารับนิมนต์แล้วนางอัมพปาลีก็รีบกลับจะไปทำอาหารเลี้ยงกษัตริย์ฤทธวีขับรถมาชนกันพอดีทางออกจากวัดกษัตริย์ก็ด่าแต่ก็นั่งที่นอกที่เทายอมรับสารภาพว่ารีบร้อนจะไปทำอาหารเลี้ยงพระพรุ่งนี้นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วเพื่อกษัตริย์นี้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องรีบร้อนฉันขอโทษที่ว่ากับเธอฉันจะเลี้ยงจะดูฉันจะถวายพระศาสดาเองกับพระอมนางบอกไม่ยอมถ้างั้นฉันจะซื้อมีเงินจะหาบรรณะมอบเงินให้เธอบอกไม่เอามีหมื่นแสนจะหาบรรณะนางก็ไม่เอาถามซื้อบุญนางบอกว่ามอบแคว้นกาสีให้ก็ไม่เอาเป็นโอกาสเดียวที่จะทำเพื่อกษัตริย์ฤทธิ์นี้จะบอกว่าดูสิพระศาสดาจะไปฉันที่บ้านของนางโสเภณีหรือจะไปฉันที่บรมมหาราชวังรอบนี้มันตักหน้าทางนู้นเกิดก็ได้แต่พอไปพระพุทธเจ้าไม่รับท่านบอกว่านายัสสปุริโสสยานักบวชไม่ใช่เป็นคนของผู้ใดใครผู้นั้นนางยังนิสายยะทีเหยะนักบวชไม่ใช่จะไปอาศัยผู้ใดผู้หนึ่งกินแต่จะอาศัยหมดทุกคนนั่นแหละเข้าทำนองว่าดีตีปอดีตีเอกหน้าที่เพื่อหน้าที่เดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ปัญหามันไม่ใช่หน้าที่เพื่อหน้าที่มันเลยจากนั้นนายจังเพื่อทำกับเรือเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันมันวุ่นวายกันอยู่ไม่ใช่เพื่อหน้าที่อย่างเดียวทีนี้ปัญหาเนี่ยแต่ตีกับกันว่าถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วจะกินอะไรไม่ต้องห่วงสิ้นเดือนก็จ่ายให้ทันทีพวกเราเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่มีได้เปรียบถ้าใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้มาทำประโยชน์ทำความดีนี่จะได้ประโยชน์มากเราน่าจะใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้เอาความได้เปรียบมาทำประโยชน์เงินเดือนออกฝนตกฟ้าร้องแดดออกไม่ว่าจะแรงจะท่วมนี่เสียไม่ใช่วันปีนี้เดือนนี้มันแรงหน่อยเงินเดือนลดลงมาเดือนหน้าฝนตกเมื่ออาจจะขึ้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเรามีเสนอชาวไร่ชาวนาชาวบ้านชาวช่องน้ำท่วมฝนแรงแมลงกินบุ้งลงกินอะไรต่ออะไรถูกกดราคาต้นทุนสูงเนี่ยจะไปซื้อถูกเขาเป็นราคาของที่จะเอามาทำเขาเปลี่ยนอยู่ตลอดพวกเราไม่ค่อยเปลี่ยนถ้าเราทำดีตีปอดีตีหน้าที่เพื่อหน้าที่บ้านเมืองจะเจริญความสุขในจิตในใจเราจะเกิดขึ้นความสุขชนิดนี้อาจจะไม่ต้องมีเงินมากที่พระพุทธเจ้าว่าพรหมจริโยคะทังสุขันติบรรลุความสุขซึ่งอย่างลงสู่จริยธรรมอาตมาใช้สำนวนให้เข้าใจง่ายคำว่าพรหมจริโยคะทังยังลงสู่พรหมจรรย์ก็แปลว่ายังลงสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อชีวิตเป็นไปอันประเสริฐบรรลุความสุขพรหมจริโยคทังสุขันติยังลงสู่ความเป็นไปอันประเสริฐแห่งชีวิตและบรรลุความสุขบรรลุความสุขได้โดยไม่ต้องมีเงินมากก็ได้คือถ้าเราทำคุณงามความดีอะไรและสามารถยกมือไหว้ตนเองเราดีๆพอจะยกมือไหว้ตนเองได้เมื่อนั้นท่านจะมีความสุขเอามากๆมีแฮปปี้เนสตรงนี้มันเปลี่ยนหน่อยเพราะเขียนในรูปแบบภาษาฝรั่งว่าแฮปปี้เนสมันมักจะเน้นไปทางเนื้อหนังควรจะแปลเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเอฮัตติเนียเป็นที่เรียกว่าบริสเนียซึ่งมันหมายถึงความสุขสงบ

0: แบบบริสเกตซึ่งมันหมายถึงความสุขสงบเอาตีนเอามือปุยดินเป็นหลุมร้องไห้หยอกพี่สาวก็มอมอมเย็นโดยตั้งแต่เช้านะจนเย็นวันนั้นอาตมาขับรถผ่านมามอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนก็ไม่เห็นเด็กเป็นเนี่ยนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ในสิ่งที่สาวก็ยืนเล่นอยู่ตรงนั้นนั่งรถผ่านไปเลยนึกเอกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเด็กมันถึงต้องร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนเย็นอยู่ตรงนี้ก็กลับคืนมาเพื่อนเขาก็วิ่งเลยไปเลยมาถามว่าเห็นพี่สาวอ่ะหลาเป็นยังไงหน่องหายคือบอยเอาหน่องมาเด็กคนนี้เพื่อนว่าออยมันบอสองเราพูดภาษากันแล้วมันสั้นมันบอสองมันเป็นยังมันไม่ได้กินเขาอีนูไปขอเขาว่าแม่วันนี้ค่ะนั่นหมายว่าเขายากจะไม่มีข้าวจะกินเลยตั้งแต่เช้านี่เด็กคนนี้ไม่ได้กินข้าวทั้งพี่สาวทั้งน้องแม่ก็ไปขอข้าวตามภาษาคนยากตามบ้านนอกเนี่ยนะเอาของไปขอนะไปขอข้าวอาตมารู้สึกสงสารเด็กมันมากจอก็เลยเอาเงินให้20 บาทไปซื้อข้าวกับน้องกินไปหลับไปเด็กคนนี้ก็วิ่งยันเลยสักพักหนึ่งก็พายติดข้าวมากับตู้ปลาเพราะนี่เป็นสุขใจมากๆเลยฮะพรหมจริโยคะทางสุขันติมีความสุขบรรลุความสุขอันยั่งลงสู่การกระทำอันประเสริฐอันดีงามมีความสุขเห็นเด็กสองคนนี้ได้ข้าวมาจะกินน้องหยุดร้องไห้ทันทีเลยวิ่งมาหาติดข้าวกินกับพี่แล้วก็เอาเงินมาคืน15 บาทอาตมาบอกเอาคืนไปคือเขาเห็นแม่กินไปถามแม่ได้หลายเด้อเขินแม่มากเขามีความสุขสุขจนน้ำตาไหลนะความสุขไม่จำเป็นต้องมีเงินในความสุขไม่จำเป็นต้องมีเงินในทองความสุขอันเกิดจากการกระทำคุณงามความดีชนิดนี้เราเคยค้นพบบ้างไหมเพราะนั้นจริยธรรมสากลที่เขาเอาความสุขขึ้นมาก่อนความสุขความเต็มนะเขาเคยในชื่อหนึ่ง happiness ความสุข perfectness ความเต็ม fullnessความบริสุทธิ์โดยออกมาในรูปการทำงานบดีสี่ฟอดีสี่เศษอันสุดท้ายอันที่สี่ความรักเลิฟฟูลเนสแล้วเขาก็สรุปออกมาได้ความว่ายูนิเวอร์แซลเลิฟเอเวอร์บอดี้อัสเซียโซรักทุกคนเหมือนกับตัวคนตรงนี้ก็เข้าทํานองที่ทางพระพุทธศาสนาเราบอกเมตตัญจะสัพพโลกสมิงมานะสัมภเวเยอปริมมนังอุทธังอโทจะสริยันจะแผ่ความรักอันไม่มีประมาณถึงเบื้องบนเบื้องล่างทิศเบื้องต่ำและเบื้องของขวางในโลกอย่างไม่มีประมาณว่าสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีความรักชนิดนี้มันจะมีอะไรนอกจากจิตใจจะหลั่งไหลคุณงามความดีออกมาด้วยการพูดการทำที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่คนอื่นแก่ครอบครัวแก่สังคมวันนี้อาตมาไปแสดงธรรมที่จังหวัดเลยอำเภอผาขาวผู้คนฟังธรรมประมาณสัก500 คนในขณะที่แสดงธรรมอยู่เนี่ยมีคนคนหนึ่งแกลุกขึ้นยืนชี้หน้าด่าบักหัวเลื่อนมีเหตุเองทีเดียวนี่กันคนฟังตรงนี้เป็นอย่างไรคนฟังมือร้อนเป็นไฟเลยลุกขึ้นมาจะตีจะฆ่าแกแต่อาตมากลับเกิดความรักความเมตตาปานีว่าโอ้ยช่างไม่รู้อะไรเนาะเขาไม่รู้อะไรเลยจริงๆถ้าเขารู้อะไรเข้าเขาคงไม่พูดอย่างนี้ก็เลยบอกกับผู้ฟังเทศทั้งหลายที่เขาลุกเธอขึ้นมาว่าพี่น้องทั้งหลายอาตมาต้องขอบิณฑบาตนะอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองอย่าไปทำอะไรแกไม่รู้จักอะไรถ้าแกรู้จักบาปบุญคุณโทษดีชั่วแกก็ไม่ต้องพูดอย่างนี้เสร็จแล้วอาตมาก็บอกว่าในขณะที่แกพูดแกก็ถูกไฟแห่งโทสะลุกไหม้เผาหัวใจแกอยู่ทำไมเราจึงจะต้องมาจุดไฟเผาใจเราเข้าไปอีกเล่าให้อภัยแกเถิดเอาคนฟังเทศน์ก็นั่งลงเทศไปอีกจับเครื่องเก่าขึ้นมาพูดต่อไปสัก5 นาทีแกก็ลุกขึ้นมาด่าอีกชี้หน้าด่าอีกไอ้คนฟังเทศก็ลุกขึ้นมาอีกเขายังไม่มีความรักมากพอคือเมตตานั่นแปลว่าความรักภาษา สันสกฤตว่าไมตรีภาษาบาลีว่าเมตตาภาษาไทยว่าความรักที่ไม่เสียผลด้วยราคะแต่เป็นความรักที่เป็นคุณธรรมก็ต้องขอร้องเอกว่านึกเสียว่าเขาเป็นน้องน้อยของเราคนหนึ่งที่ไม่รู้เดียงสาอะไรให้อภัยน้องน้อยไปเนี่ยก็จะสบายใจอย่าไปโกรธแกเถอะแต่ว่าอะไรแกเลยแกอาจจะมาเล่าก็หยุดพอแสดงธรรมอีกแกก็ลุกมาด่าอีกคนโกรธก็ขอให้ไปโกรธจะดีคนหนึ่งที่ศาสนาคริสเตียนลุกขึ้นถือมีดก้อนก่อนเขาเลยไฟไหม้แล้วอาตมาก็บอกว่าท่านสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเราได้เกิดมาตายไปเป็นอเนกชาติน้ำตาของเราที่ร้องไห้ยามพัดภาคเมื่อกว่าน้ำในมหาสมุทรแต่ละคนน้ำนมของมารดาแต่ละชาติที่เกิดมาเราได้กินเจริญเติบโตถ้าเอามารวมกันเข้าก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นในโลกนี้จึงไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเลยอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงคล่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติจึงไม่ควรเบียดเบียนไม่ควรมีเวรมีภัยต่อกันผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ยังอยู่ก็เลื่อนแต่จะบ่ายหน้าสู่ความตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้อภัยกันนะคิดว่าถ้าแกไม่มีส่วนดีเลยทั้งกายวาจาใจจงคิดว่าเหมือนคนไข้อยู่ในทะเลทรายนอกจากไม่มีน้ำกินแล้วก็ไม่มียาไม่มีหมอมองหน้ามองหลังไม่มีบ้านคู่เมืองคนถ้าเขาไม่ตายเพราะความหิวโหยน้ำเขาก็ตายเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่มียกมียาไม่มีบดมีหมอคนที่ไม่มีความดีเลยทั้งกายวาจาใจก็เป็นคนที่น่าสงสารไปไหนจะถูกคนอื่นเกลียดชังจะเบียดเบียนเราอย่าไปช่วยซ้ำเติมให้อภัยแกเถอะนะพระพุทธเจ้าถูกเขาเดินกระบวนด่าทั้งเมืองโกสัมพีอาตมาลูกศิษย์ชั้นปลายแถวถูกแกด่าคนเดียวไม่เป็นไรให้อภัยในเมืองโกสัมพีวันนั้นเขาด่าจนหมดเงินจ้างด่าเขาก็เลิกเพราะนางมาคันธยาจะจ้างคนโกก็หยุดทั้งที่แกด่าอีกตำรวจมาจับสุดท้ายเขาบอกว่าถูกจ้างมาด่าเออมาคู่เดี๋ยวคนหัวแจ็คบ้าครับอาตมาก็ไม่รู้จักหรอกทั้งนี้เราฟังว่าจริยธรรมสากลเมื่อโลกวุ่นวายขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ว่าที่ไหนแต่นี้กำลังหันหลีหันขวางไปไม่รอดก็เลยกลับคืนมาสู่พื้นฐานทางจิตใจเขาก็เลยเขียนจริยธรรมอันนี้ขึ้นมาความสุขความเต็มความบริสุทธิ์ความรักความบริสุทธิ์เน้นไปที่หน้าที่เพื่อหน้าที่หน้าที่เพื่อหน้าที่นี่ทำความเข้าใจให้มากๆแล้วจะดีทำเข้าใจให้มากๆแล้วจะดีเรามีหน้าที่อย่างไรเราทำด้วยความบริสุทธิ์ตรงกับภาษาบาลีว่าธรรมังสุจริตตังจเรจงประพฤติทำหน้าที่นั้นให้สุจริตธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมนั้นแหละจะรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมยังไงก็ไม่อดตายถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่พระสงฆ์เจ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำได้มากแต่ก่อนอาตมาไม่ได้ทำงานหนักหน่วงเท่ากับบวชเงินเดือนก็ 30,000 กว่า 40,000 ไม่ได้ทุกข์ยากทางกายเหมือนกับบวชแต่ใจไม่เป็นสุขเท่ากับอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บางวันนอน3ชั่วโมงเท่านั้นกลางคืน2ชั่วโมงก็มี4ชั่วโมงสูงสุดนอกนั้นชีวิตก็หมุนไปเพื่องานของโลกของสังคมของศาสนาก็ไม่ถือว่าอะไรนี่คือหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านเหนื่อยกว่าเราถ้าเรามองดูพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าวันจะตายเดินทาง25คาบุตรไม่ได้ขี่รถเดินไปรากเลือดไปนอนพักไปลุกขึ้นมาเทศต่อเวลาจักตายชั่วโมงนั้นแหละก่อนจักตายลุกขึ้นมานั่งเตือนภิกษุทั้งหลายอามันตยามิโวภิกขเวปฏิเวทยามิโวภิกขเวขยวยธรรมสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเทตังอัตตัดถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเนนะอายะเมวะเธอเราขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อใดเธอมองเห็นประโยชน์ตนก็ดี
1: ประโยชน์ผู้อื่นก็ดีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกประโยชน์สังคมก็ดีอละเมวะก็ควรแล้วนั้นเที่ยวที่จะกระทำประโยชน์อันนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เป็นพวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้าย duty for duty หน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างเต็มเปี่ยมส่วนความรักสากลเรียกว่า universal love everybody as yourself รักทุกๆคนเหมือนกับตัวเราอันนี้คงจะได้มาจากรากฐานทางคำสั่งสอนของศาสนาคริสต์นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านผู้ใดถือศาสนาคริสต์ท่านลองเปิดคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆของหมวด Old Testament Creator of the World หมวดที่ว่าโดยการสร้างโลกจะสรุปหมวดสร้างโลกที่พระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรมาเสร็จแล้วพระเจ้าก็มีความหวังอันหนึ่งคือให้เรารักกัน We are sons of God believe together we must be to love each other doing according to the purpose of God เราเป็นบุตรของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเรามาเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า according to the purpose of God กระทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้ถ้าหากว่ามีความรักสากลขึ้นมามันจะเป็นความรักของพระเจ้าเราทำหน้าที่การงานถ้าทำอะไรด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจเมตตาปานีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีการงานนี้จะสนุกสนานเพลิดเพลินเราเสียเวลากับจริยธรรมสากลมาเนี่ยเหลืออีก15นาทีก็จะเที่ยงขอเข้าสู่คุณธรรมของผู้บริหารก่อนเที่ยงนี้อีกสักนิดหนึ่งผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีคุณธรรมสำหรับเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องเพื่อตนเองที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ออกคืนไปสู่สังคมเรามาดูว่าเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องกันบ้างพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสังฆะรู้สึกในนี้จะมีแต่ท่านพูดเป็นไม่ใช่ถ้าหากพูดถึงเพื่อคนทั่วไปก็จะเป็นสังฆะวัตถุแต่นี้ท่านใช้คำว่าราชสังฆะการสงเคราะห์ผูกพันประสานจิตใจของผู้นำหมู่ผู้นำคณะผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีอยู่5ประการท่านลองจดดูก็ได้แล้วค่อยอธิบาย1สัตสเมทะอาจจะไม่เคยได้ยินสัตสเมทะสัตสเมทะนี่รู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินการเกษตรการเพาะปลูกสนับสนุนอย่างไรอันนี้ท่านในอำเภอทั้งหลายต้องฟังละท่านเป็นใหญ่ในแผ่นดินของอำเภอหนึ่งสองปุริสะเมธะรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีไม่ว่าจะเป็นลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนที่มีคุณธรรม

ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับนรนาถแข็งขันผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดมีผลแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกนะก็ขอเล็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่พีเอจัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัท

0: ในพระกรุณาธิคุณท่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง60สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลแล้วตั้งแต่เวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ลงพื้นที่จังหวัดระนองครั้งแรกวันนี้เพื่อสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบและผลดีผลเสีย
2: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน3คณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์จะลงพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกเพื่อสำรวจพื้นที่โดยจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนบริเวณใกล้กับที่ตั้งโครงการท่าเทียบเรือซึ่งเป็นจุดก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกโครงการแลนด์บริดจ์ฝั่งอันดามันสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ถูกกำหนดไว้ที่แหลมอ่าวอางตำบลทรายแดงสำรวจพื้นที่บริเวณอ่าวเคยพื้นที่ท่าเรือระนองโดยจะนำข้อมูลจากการสำรวจในพื้นที่รวบรวมส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่รับทราบรายละเอียดต่อไปทั้งนี้ย้ำว่าคณะอนุกรรมการชุดสิ่งแวดล้อมยังต้องลงพื้นที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แม้รัฐบาลได้ประกาศชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองอย่างเป็นทางการพร้อมยุติการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วโดยเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายระหว่างภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนเพื่อทบทวนและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ใหม่ทั้งหมดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: พันธมิตรไทยจีนเตรียมจัดงาน Thailand China Cooperation Expo 2026ยกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนมุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกลไกประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทยจีนอย่างยั่งยืนได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนสถานอัครราชทูตจีนประจำราชอาณาจักรไทยและบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดเตรียมจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ Thailand China Cooperation Expo 2026ระหว่างวันที่22-25กรกฎาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานีซึ่งตัวนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ถือเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศภายในงานมีการจัดสรรพื้นที่มากถึง670คูหาจาก270บริษัทชั้นนำที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทุกระดับเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไฮไลท์สำคัญคือการนำหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หรือฮิวแมนนอยด์รุ่นล่าสุดจาก3บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนมาจัดแสดงความสามารถของระบบ AI ที่ล้ำสมัยพร้อมเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการเปิดรับสมัครงานจากบริษัทจีนจำนวน 2,279 อัตราและการมอบทุนการศึกษากว่า900ทุนปฏิพลสุทัศน์พรหมารายงาน
1: มิเกลโอยาซาบาลยิง2ประตูช่วยให้สเปนเอาชนะออสเตรีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้ตามคาด
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติออสเตรียเกมนี้ทัพกระทิงดุครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนกระทั่งในนาทีที่36สเปนได้ประตูขึ้นนำจากมิเกลโอยาซาบาลจากนั้นมาได้ประตูทิ้งห่าง2-0จากเปโดปอโรในนาทีที่66และประตูชัยจากมิเกลโอยาซาบาลคนเดิมในนาทีที่89ทำให้สเปนชนะไป3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับโปรตุเกสหรือโครเอเชียในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้โปรตุเกสพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา 10:00 น.

0: ภัสสรการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

0: ชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
1: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตัดทำยังไงเลยมั้ง
2: ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงยังไม่ได้ต้องไข่ดิแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เขาจะไม่แจ้งจับมันแก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปด

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแตกค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะช่วงเวลา6 นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะและวันนี้ค่ะเรามากับท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะท่านพิสิทธิ์วงศ์เถียรธนาค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ตายวันนี้ต้อนรับฟังบ้าน
0: ค่ะวันนี้มาเจอกับปภ.อีกแล้วนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงนี้ฝนยังคงตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันนะคะอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆที่เกิดขึ้นและต้องบอกว่า

0: ช่ค่ะเมื่อวานนี้ประมาณช่วงก่อนเที่ยงนะคะประมาณ11โมงประมาณเที่ยงประมาณเนี้ยก็เห็นแบบทุกสื่อเลยนะคะในการเผยแพร่ข่าวเนี้ยซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องสะเทือนใจแล้วก็ยิ่งไปเห็นภาพ
1: ใช่แล้วผู้ขับใช่ไหมครับผู้ที่กระทำผิดนี่เป็นเด็กเนาะ
0: เป็นเด็กแล้วก็เป็นเด็กพิเศษ
1: ซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจว่าน้องอายุมาขับเป็นไงต้องสอบ
0: น้องน่าจะอยู่กับคุณตาคุณยายค่ะแล้วก็เห็นว่าขโมยกุญแจไปขโมยกุญแจรถไปแล้วก็ล็อกรถไว
1: ้นี่ก็มีหน้าที่ผู้ปกครองที่จะส่งดูแล
0: ตามกันไม่ทันนะคะตามไม่ทันโทรบอกตำรวจให้ช่วยกันสกัดแต่ก็ไม่ทันแล้วออกไปแล้วนะคะซึ่งก็อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนที่ท่านปภ.เนี่ยก็ได้พูดถึงอยู
1: ่ใช่นี่เราย้อนกลับมาที่จังหวัดเลยนะเพราะว่าอันนี้เราต้องเรียกเล่าเรื่องหนึ่งแปะ
0: ค่ะ
1: นะครับในส่วนของจังหวัดเลยเองก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการเสริมสร้างวินัยจราจรนะครับเรื่องของระเบียบกฎหมายการขับขี่ต่างๆรวมถึงเรื่องของการฝึกให้เด็กมีทักษะในการเอาชีวิตรอดแล้วก็ให้เขาปลอดภัย

สำนึกนะครับแล้วก็มอบหมวกนิรภัยให้กับท่านผอ.โรงเรียนไปใช้ในการรณรงค์แล้วก็มีการได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานขนส่งทางบกซึ่ง

0: ซึ่งก็เป็นการช่วยกันในเรื่องของการดูแลเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะคะต้องมีการส่งเสริมเด็กๆเยาวชนตั้งแต่เล็กๆเลย
1: ใช่
0: ค่ะเพื่อที่จะให้รู้ถึงในเรื่องของอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะบนท้องถนนถ้าหากว่าเราไม่สวมหมวกกันน็อกหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะซึ่งก็มันเป็นสิ่งที่บางคนบอกว่าอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีในส่วนของการเตรียมความพร้อมก่อนหรือว่ามีความรู้ก่อนเบื้องต้นอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าไม่ควรที่จะประมาทนั่นเองค่ะ
1: อุบัติเหตุเนี่ยเราคาดการไม่ได้แต่เราป้องกันได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่ประมาท
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราอย่าไปคิดว่าอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเรื่องของเวรกรร
0: ม
1: จริงๆไม่ใช่หรอกครับมันเกิดจากการกระทำที่ประมาทเนี่ยเป็นต้นเหตุสำคัญแล้วก็พฤติกรรมหลักที่ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุก็คือขับรถเร็วนะครับดื่มแล้วขับแล้วก็เรื่องของการไม่เคารพกฎจราจร
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็แม้แต่เราที่เป็นผู้ปกครองนะคะที่ติดตามรับฟังรายการเราอยู่ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะสอนบอกลูกบอกหลานที่บ้านได้เช่นเดียวกันในเรื่องของความปลอดภัย
1: มีโครงการหนึ่งเนาะไหนก็เราพูดถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเนี่ย
0: โครงการอะไรคะ
1: ของไทยเบฟครับไทยเบฟนี่เรามีเรื่องของการสอนชีวิตรอดนะ
0: ค่ะ
1: ชีวิตรอดในโรงเรียนในปลอดภัยซึ่งตรงนี้ไทยเบฟนี่ได้จัดที่

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เห็นความสำคัญนะครับเพราะว่าทักษะในการเอาชีวิตรอดเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับก็ต้องไปดู

งสระว่ายน้ำในตรงน้ำแล้วก็จุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอันตรายนะบริเวณเรื่องของจุดที่โรงเรียนต้องให้ความสำคัญมีการติดตั้งกล้องจรปิดหรือว่ามีการจัดเวรคนเฝ้าระวังอะไรต่างๆเพื่อให้เด็กปลอดภัยนะครับเราไปให้ความรู้

0: ใช้เชือกเงื่อนแล้วก็ไปสนามต่างๆรวมถึงเรื่องการฝึกทักษะในเรื่องของการใช้ถังดับเพลิงตรงนี้ก็จะต้องให้เด็กรู้จักการใช้อุปกรณ์โดยท่านอดิศักดิ์ทิพย์อาจเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานโครงการในส่วนของบรรเทาสาภัยของบริษัทไทยเบฟเนี่ยก็มาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดนำความรู้ที่เราควรเรียกไม่ควรรู้ฝ่ายเดียวเนา
1: ะ
0: แล้วคงต้องไม่ควรรู้ฝ่ายเดียวเด็กก็ต้องรู้ด้วยอย่างเรื่องเด็กจมน้ำนี่ก็สำคัญเพราะว่าในส่วนของโรงเรียนเนี่ยครับสอนทฤษฎีน
1: ะ
0: ครับแต่อุปกรณ์การปฏิบัติในส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลกรมควบคุมภัยต่างๆเราเอาสิ่งเหล่านี้มาถ่ายทอดให้คุณครูกับเด็กที่เราคัดมาเนี่ยเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นไปเป็นวิทยากรครูไม่ไก
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็สอนต่อ
1: ในการสอนต่อแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าเป็นการสอนในเรื่องของการเอาตัวรอดหรือแม้แต่เวลาที่น้องๆเนี่ยไปเจออุบัติเหตุต่างๆก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือได
0: ้
1: นะคะในเบื้องต้น
0: ช่วยได้ไวรอดมีโอกาสรอดสูง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วก็ทุกๆเหตุการณ์เลยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับรายการเล่าเรื่องมาแปะอำนาจเช้าวันนี้เนี่ยพอเจอทั้งปภ.ก็จะได้พูดถึงในเรื่องนี้นี่แหละนะคะเพื่อที่จะบางครั้งบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะพูดกันบ่อยนะคะแต่อย่างอุบัติเหตุเนี่ยเราพูดถึงกันบ่อยแต่มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่บ่อยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ย

0: แต่อุบัติเหตุทางถนนไม่ถึงเสียครับมีแค่ตายกับพิการ
1: ค่ะบาดเจ็บพิการตายนะคะบางทีก็ตุ้มเดียวก็ไปเลย
0: แล้วสุดท้ายก็ทิ้งภาระของน้องหลาน
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมที่ฟังค่ะรายการเล่าเรื่องเมืองแปลงเราในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสอนให้ติดตามรับชมรับฟังกันทางบ้านนะทาง Facebook Live นะวันนี้เราจะมีเกมไม่ได้เล่นกันด้วยเดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันวันนี้มีของรางวัลแจกด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายทาง Facebook Live กันก่อนค่ะท่านหน้าค่ะเช้าวันนี้หลายท่านเลยทักทายกันเข้ามาเนาะทักทายป้าบรรพสำนานใจด้วยนะคะทักทายพี่ยินยงประโคนพี่เหมือนสุขล้อมคุณลุงอเนกพริกไทยนะคะหลายท่านเลยพี่เหมือนจานนะคะพี่สำเริงนะคะพี่อาจารย์ธนสารด้วยนะคะบอกว่าฝนไม่เห็นตกเลยตำบลหนองมะโคกนะคะลำปลายมาใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวท่านปภจะ
0: เล่าให้ฟังจะพูดเรื่องฟ้าฝนนี่
1: ใช่ใช่ค่ะท้าทายพี่มณีนะคะพี่สกลเจริญอาจารย์กิติสาวงคำแล้วก็พี่กอบนิวรดำด้วยนะคะพูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุกันไปละมาดูกันต่อเรื่องของดินฟ้าอากาศนี่แหละที่อาจารย์ธนสารบอกว่าพ่อธนสารบอกว่าทำไมฝนถึงไม่ตกเลยนะคะทั้งที่ในเมืองเนี่ยตกดีจัง
0: คือตอนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านรองผมเคยมาพูดเปิดประเด็นเรื่องการเขาเรียกสถานการณ์เรื่องน้ำแล้วก็ท่านรองศรีธรรมก็ย้ำเรื่องของสภาวะโลกรวนไม่ใช่โลกร้อนนะโลกรวนแล้วปีนี้เป็นปีเขาเรียกปีที่เราเข้าสู่ภาวะปรากฏการณ์ความแห้งแล้งขั้นวิกฤตที่เขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญเอลนีโญคือน้ำแล้งนะครับก็คือพูดง่ายว่าฝนจะตกน้อยแล้วฤดูหนาวจะสั้นลงตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องมีการเตรียมความพร้อมซึ่งจังหวัดในลำเราได้มีการจัดการประชุมนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านปิยะนำได้มอบหมายให้ท่านรองสุนทรบุญ
1: คร
0: ับสุธีรกุลเนี่ยท่านรองผู้ว่าการจังหวัดมีลำเป็นประธานในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นโครงการชลประทานจังหวัดมีลำสำนักงานประปาภูมิภาคมีลำนะครับแล้วก็สำนักงานปปจังหวัดมีลำที่ทำการปกครองจังหวัดมีลำนะท้องถิ่นจังหวัดมีลำเนี่ยมาคุยกันว่าเราจะรณรงค์เรื่องการใช้น้ำแล้วก็เรื่องของการเก็บกักน้ำให้เพียงพอสำหรับการใช้งานไปอีก3 ปีอย่างไรไม่แน่ว่าดูแค่ปีเดียวนะปีนี้เรา

0: ทีนี้เราก็ไปดูน้ำในอ่างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างหินอ่างสารการจังหวัดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็นอ่างขนาดใหญ่นะครับก็ยังมีน้ำเพียงพอเพียงแต่ว่าปริมาณน้ำมันอยู่ต่ำถ้าเราจะเอาน้ำมาใช้เราต้องส่งนะครับตรงนี้ก็เลยต้องอยากขอความร่วมมือเกษตรกรด้วยตรงน
1: ี้ค่ะพี่น้องที่ทำได้ทำมา
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เราการเพาะปลูกเราเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าตามหลักวิชาการเนี่ยการปลูกข้าวเนี่ยมันมีช่วงการปลูกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยกตัวอย่างที่เราชอบใช้คำพูดง่ายๆเนี่ยปลูกวันแม่แล้วไปกินวันพ่ออะไรเงี้ยแต่บางท่านก็ปลูกนอกระยะเวลาเช่นว่านี้นะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้อง

มีน้ำแต่ว่าใช้สำหรับแบบเลี้ยงระบบนิเวศการที่จะส่งขึ้นมาใช้หรือว่าการที่จะ

0: ดูดระหว่างทางจนหมดพอน้ำไหลมาร้อยเงี้ยระหว่างทางเนี่ยโอ้โหทั้งไม่ราบทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยพอจะถึงเราเนี่ยแค่20เลยนะครับตรงนี้นะเรื่องนี้เราต้องมาช่วยกันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องสำคัญกับเรื่องของการเขาเรียกอะไรกำจัดขยะด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เป็นเรื่องลำลางสาสาธารณะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดเขาเรียกอะไรอ่ะคลองชลประทานอะไรต่างๆเป็นเรื่องส่วนราชการบอกว่าในห่วงวันจันทร์ค้างที่ผ่านมา29มิถุนายนจะสังเกตคุณตายยิ้มยิ้มสร้างไหมที่มาถ่ายหน้าถนนมาฟ้อง
1: ค่ะค่อนข้างเยอะเลยต้องมีกิจเนี่ยนะคะก็ช่วงที่ฝนตกหนักเมื่อช่วงวันจันทร์อังคารที่ผ่านมานี้เนี่ยมันเกิดการระบายน้ำไม่ทันใช่ไหม
0: ใช่คือน้ำไม่ได้ท่วมนะ
1: ค่ะ
0: แต่น้ำที่ต้องแยกระหว่าง
1: ท่วมมันจะอยู่นาน
0: เลยท่วมนี่หมายถึงว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะที่น้ำเข้าไปกระทบความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตหรือการพักอาศัยภายในโครงเงินเคหสถานเนี
1: ่
0: ยแล้วต้องมีการขนย้ายต้องมีการไปอยู่ศูนย์พักพิงภาวะอุทกภัยอันนั้นแหละคือภาวะอุทกภัยแต่ภาวะที่เกิดขึ้นกับจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยมันเป็นภาวะที่ฝนตกลงมาแหล่งน้ำในมีนก็คือคลองในลมตั้ง 4-5 ลูกเนี่ยก็ยังสามารถรับน้ำได้เพียงแต่ว่าน้ำที่จะไหลลงท่อใต้ฟุตบาทเนี่ยมันไม่สามารถไหลลงไปลงคลองและลมได้โดยสะดวกเพราะพอผมขับรถไปดูช่วงสัก 4-5 ทุ่มของเมื่อวันที่29เนี่ยหลังจากที่ทุกท่านได้ส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลให้ก็เลยให้สาธารณะรับทราบโดยเราเป็นผู้สื่อข่าวเป็นแล้วก่อนน
1: ะ
0: ผมก็ไปดูตามจุดนี่เราก็ได้ภาพจากเพจต่างๆอีกหนึ่งแล้วก็ขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันทำให้เราเห็นปัญหาแล้วตรงนี้ก็ได้คุยกับท่านอนุชิตซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครเมืองเนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลเรื่องของระบบการระบายน้ำว่าจริงๆเนี่ยระบบการระบายน้ำของเทศบาลเนี่ยพร้อมหมดนะครับเพราะว่าน้ำเหล่านี้ที่ไหลมาตรงคลองในลมเนี่ยมันต้องเข้าสู่การบำบัดเพราะว่าน้ำมันเหมือนเป็นน้ำสกปรกแล้วไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีแต่สิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าตอนนี้ภาครัฐเราได้ทำหน้าที่ในส่วนของกฎไกการระบายน้ำแล้วเราก็อยากจะขอความร่วมมือให้กับ

0: ว่าสังเกตนะว่าเวลาน้ำฝนมาน้ำฝนขังน้ำต้องหาที่ไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะธรรมชาติของน้ำคือไหลลงสู่ที่ต่ำที่ต่ำก็คือท่อแต่พอเราไปดูท่อปุ๊บวันนี้ผมขับรถไปดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในท่อเนี่ยมันก็จะมีพวกเศษใบไม้ถังอะไรนะเจ้าน้ำอะไรเงี้ยมันเป็นอันนี้เป็นถ่ายที่หน้าธุรกิจนะครับถ่ายที่บริเวณฝั่งตรงข้ามซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ท่านถ่ายวันนั้นดีมากเลยเห็นสภาพความสูงของน้ำแล้วก็รถตรงนั้นฝั่งน้ำ
1: ขับไปก็เห็นหลายคันเนี่ยก็จอดติดอยู่ไปไม่ได้เพราะน้ำมันท่วมสูงเลยว่าซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการวางท่อระบายน้ำอะไรต่างๆนะมีการแก้ไขในเรื่องของปัญหาน้ำเนี่ยที่มันระบายไม่ทันเนี่ยมาแล้วนะคะแล้วตอนแรกตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้คุยกันอยู่ว่าจริงๆตอนแรกอ่ะมันก็ยังระบายน้ำได้ทันได้ดีอยู่นะคะแต่พอมาพักหลังๆมาเนี่ยก็คุยกันอยู่ว่ามันเกิดจากพวกขยะหรือว่าสิ่งอุดตันต่างๆนี่แหละที่ไปอยู่ตามท่อ
0: ใช่เพราะว่า

0: ทศบาลนครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีแผนนะครับหลายที่ก็ใช้ลักษณะจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดดึงต้นไม้ที่อยู่ในท่ออะไรเงี้ยที่เป็นวัชพืชแล้วก็เก็บกวาดเศษขยะซึ่งตรงนี้ก็อยากจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นวันนี้เรามี
1: ของรางวัลมาแจกนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะคะวันนี้หัวหน้าอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม
0: เรามาดูข้อมูลที่น่าสนใจหน่อยมาตอนนี้เรามีบ่อขยะเรามีปัญหาขยะอะไรบ้างนะครับข้อมูลจากท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับท่านนางสันวรรณเสงเนี่ยนะครับแล้วก็ผอ.ต้อยที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยครับผอ.กุศลมากเนี่ยก
1: ็
0: ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจในส่วนของบ่อขยะนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้วิธีการฝังกบด้วยใช่ไหมครับตอนนี้เราไม่นิยมเรื่องของการเผา
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าเรื่องการเผามันจะก่อให้เกิดมลพิษ
1: ใช่
0: แล้วก็ทำให้เกิดก็เรียกผลกระทบตามมาหลายๆเรื่องเลยนะครับสิ่งที่ท่านหมอต้อยกับท่านน้องนิ่งจังหวัดได้ฝากมาก็คือเนี่ยขยะมันเป็นเรื่องของลมหายใจด้วยนะครับที่เราต้องส่งเสริมทุกวันเนี่ยท่านไปดูตัวเลขครับตอนนี้บอกขยะ

0: นะครับก็อยากจะเปิดโอกาสให้พวกเราช่วยกันดูนะว่าขยะวันนึงเนี่ยต้อง 1,200 กว่าตันนะ
1: ค่ะ
0: คือไม่ใหญ่1ตันเท่ากับ100กิโลนะ
1: คร
0: ับนี่วันละพันนี่กี่โลเนี่ยโอ้มันเยอะมากมันมหาศาลแล้วมันขยะที่ฝังอยู่ใต้ดินมันก็จะไปกระทบกับแหล่งน้ำใต้ดินด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตกลงมานะครับตรงนี้ก็อยากให้เราเนี่ยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลิกใช้โฟมลดการใช้พลาสติกแล้วก็ใช้อะไรนะสามรีอะรียูสรีไซเคิลรีดิวใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ถุงผ้าซึ่งวันนี้เรามีถุงผ้ามาร่วมสนุกมามามอบให้กับถือแต่นี่ตัวอย่างนี่นะเนี่ยตัวอย่างบอกก็ให้
1: ดูดูภาพ
0: นะครับนี่ผมให้เนี่ยมี10รางวัล
1: เป็นถุงผ้าที
0: ่รักมากเลย
1: ทำแบบช่วยลดโลกร้อนด้วย
0: ใช่ซึ่ง
1: เป็นฝาหรือเปล่า
0: อะไรเนี่ยเป็นทั้งฝาด้วยคือฝานี่คือเอาฝามันประดับถุงผ้าเนาะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเนี่ยเป็นโครงการเนี่ยแผ่นสีน้ำเงินนะครับโครงการเนี่ยเขาเรียกโครงการขยะแลกยิ้มเพื่อแยกแลกยิ้มนะครับก็คือเพื่อว่าคัดแยกขวดกับฝาขวดถ้าท่านแยกฝาขวดมา50ฝาขวดเนี่ยนะครับ50ฝาเนี่ยทางหัวต้อยที่มีพวงกุญแจทั้งสองพวงนั่นเราเรียกพวงกุญแจลายถุงชักไ
1: ท
0: ยแต่ถ้ามีฝาพร้อมขวดมาด้วย100ขวดเนี่ยหัวต้อยเนี่ยทั้งน้ำหินจังหวัดนะครับรวมสำนักงานน้ำหินจังหวัดเนี่ยได้ดำเนินเป็นถุงผ้าให้ซึ่งอันนี้เป็นโครงการที่เราในลงมาในสารการจังหวัดแล้วเดี๋ยวจะขยายผลไปยังทั้งที่นำมือค่ะให้ทั้งที่นำมือไปขยายผลนี้มาการต่อเราต้องเริ่มเขาเรียกอะไรราชการต้องเป็นจุดเริ่มก่อน
1: หน่วยงานราชการเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ชาวบ้านได้รับรู้นะคะ
0: แล้วก็อยากจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ทั้งบ้านเนี่ยได้แสดงความเห็นวันนี้เรามีมา10รางวัลนะครับเรามี10รางวัลท่านแสดงความเห็นมาว่าขยะในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยหรือในชุมชนของท่านเนี่ยส่วนราชการควรจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไรรวมถึงบางท่านอาจจะเสนอแนะในส่วนของภาคคนอื่นนะถ้าฉันเป็นประชาชนขยะเปียกขยะสารเคมีอันตรายขยะติดเชื้อท่านอยากทำอย่างไรให้ปลอดภัยก่อนส่งถึงมือพนักงานเก็บขยะสิบไอเดียที่คุณตายกับผมอ่านแล้วผมชอบส่งถุงผ้าให้ถึงบ้านเลยแจ้งรายชื่อเสนอไอเดียมานะครับแล้วเดี๋ยวเราทักอินบ็อกกันไป
1: คำถามเรื่องแรกนะที่อยากจะให้แสดงความคิดเห็นก็คืออยากจะให้หน่วยงานราชการเนี่ยไปบริหารจัดการหรือว่ามีวิธีการจัดการขยะให้อย่างไร
0: นอกจากเรื่องการฝังกบน
1: ะ
0: เรื่องการเผาทำยังไงให้ชุมชนสะอาดราชการท่านอยากให้ราชการประมาณกับสองเรื่องไงเราในฐานะประชาชนเราควรจะให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างไร
1: วิธีการบริหารจัดการ

0: ณะที่บ้านตัวเองอย่างไร
1: ครับเขียนมาในอินบ็อกซ์ก็ได้
0: หรือว่าจะส่งมาเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะทางช่องทาง Facebook ไลฟ์ของเรานะก็ส่งมาได้เรื่อยๆในช่วงท้ายรายการเราจะมาดูนะคะใครอยากได้ถุงเป็นกระเป๋าผ้าสวยๆนะเดี๋ยวส่งตรงถึงบ้านเลยนะคะไม่ต้องมารับเองนะเดี๋ยวส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะคะก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าถูกใจก็รับของรางวัลกันไปนะคะเชิญชวนนะคะช่วงนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะไปจนถึงช่วงประมาณ 6:55 นาทีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการขยะที่ต้องเริ่มตั้งแต่ตัวเราเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเริ่มที่เราก่อนเลยในเรื่องของการทิ้งขยะนะคะถูกที่ไหมนะคะหรือว่าบริเวณที่เป็นสถานที่สาธารณะเนี่ยเราควรที่จะมีการช่วยกันอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้มันไปอุดตันตามท่อระบายน้ำต่างๆนะคะเวลาที่เกิดฝนตกนะคะเพราะว่าพอถึงเวลาเชื่อเลยว่าพอน้ำระบายไม่ทันน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเลยอันดับแรกเลยคือโทษหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจนลืมดูไปว่าเอ๊ะบางครั้งมันเกิดจากมือเราที่ทิ้งขยะไม่ถูก

0: ของผู้ทำภายเราแทบจะไม่ปรากฏเลยนะครับเพราะว่าถ้าดูจากเหตุการณ์ข่าวในประเทศเราเนี่ยตอนนี้เรามีสองสถานการณ์ในเรื่องฝนซึ่งแตกต่างกันมากเลยนะน้องต่ายดูภาพข่าวที่ภูเก็ตที่ภาคใต้ที่อะไรอย่างนี้ไหมตอนนี้น้ำท่วมเยอะมาก
1: โอ้ใช่ค่ะบ้านเขาเนี่ยท่วมหนักกว่าเรา
0: ใช่ฝนตก
1: แบบนี้จะไม่เคยมีในเรื่องของน้ำท่วมเลยถ้ามีก็มีในส่วนที่น้อยมาก
0: ใช่ไร่นาท่วมไร่นา
1: ครับ
0: แต่ว่าในบ้านเรือนเนี่ยโอกาสเกิดน้ำของเรานี่จะเป็นเราขาดน้ำมาก
1: ใช่
0: ไม่มีน้ำของเขานี่น้ำเยอะไม่รู้จะเอาน้ำมาทำไ
1: หนเห็นมันช่วงปีที่ผ่านมาที่หาดใหญ่อะแบบสร้างความเสียหายเยอะมากเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยลำบากกว่าเราค่อนข้างเยอะเลย
0: อันนี้เราก็ต้องเขาเรียกต้องรับปรับตัวนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคนจังหวัดบุรีรัมย์เราไม่ได้อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก็เลยอยากจะให้ข้อมูลเรื่องของการคาดการณ์เรื่องของดินฟ้าอากาศซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยก
1: ็
0: จะมีเขาเรียกปรากฏการณ์ฝนฟ้าคะนองนะครับพายุดีเพรสชั่นเนี่ยในช่วงวันที่2ถึง

0: าสุดที่อำเภอพระชัย60หลังคาเรือน
1: วันนั้นฝนแรงฝนลมแรงมากนะที่พระชัยนะคะก็เห็นแบบทางบ้านเดือนพังเสียหายเนี่ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไร

0: ดีฝนตั้งเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าฝนตั้งเขารีบกลับไปเก็บผ้าอย่างเดียวไม่ใช่นะต้องเอาตัวรอดจากฟ้าผ่าฟ้าแลบด้วยนะครับ
1: แล้วก็ต้องเตรียมภาชนะในการกักเก็บน้ำด้วยนะ
0: ใช่แล้วถ้าฝนตกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ำต้นทุนเราละนะครับถือว่าถึงแม้ว่าเขาเรียกอะไรตกน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ตกเลย
1: ค่ะเริ่มเห็นผู้ตอบคำถามแล้วนะนะคะพี่สุเทียนว่าทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางนะเป็นระเบียบแยกขยะนะพี่เจนานะช่วยรำนะคะบอกว่าเรื่องขยะเนี่ยหนึ่งเลยคือการเลี่ยงการรับถุงพลาสติกนะใช้ตะกร้าใช้ตะกร้าแทนนะคะสองก็คือการแยกขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลแล้วก็ทำบ่อขยะเปียกข้างบ้านไว
0: ้ขยะเปียกลดโลกร้อนในสมัยก่อนเนี่ยสัก2-3 ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการระดมเงินต่อเนื่องจนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในชุมชนให้ของมีมือแล้วตอนนี้มันกลายเป็นวิถีชีวิตไปแล้วขยะเหลือใช
1: ้สมทบเราก็ทำไว้เหมือนกันนะขยะเปียกยาเสพอาหารอะไรต่างๆนะเราก็แยกไว้นะคะทีไว้เป็นปุ๋ยด้วยมันได้ดีเลยนะคะอ่ะพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศจบหรือยังท่านโป
0: รนะครับจบแล้วทีนี้เราไปดูเรื่องของความร่วมมือระหว่างพลเรือนกับทหารในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางกองทัพภาคที่2นะครับแม่ทัพภาคท่านลงมาบัญชาการเองในเรื่องของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผนบรรเทาสาภัยโดยทางมณฑลทหารบกที่26จังหวัดบุรีรัมย์เราก็ได้จัดกิจกรรมฝึกร่วมพลเรือนทหารกับพลเรือนเนี่ยโดยการประกอบกำลังทรัพยากรกู้ภัยนะครับที่ทางมรม.จัดขึ้นเนี่ยเรานำทรัพยากรที่สำคัญในยามที่เกิดภัยเป็นร่วมฝึกซ้อม

0: ช่ไหมคะ
1: ครับคือพูดว่าให้หารู้วิธีว่าเมื่อเกิดเหตุแบบนี้เขาต้องใช้อุปกรณ์ต้องใช้เครื่องมืออะไรนะครับแต่สถานการณ์ไม่เกิดในพื้นที่เราก็จริงแต่ว่ามรบภาค2เนี่ยแม่น้ำภาค2เนี่ยท่านดูแลหลายจังหวัดทั้งมหาสารคามคงได้ในตรงนี้หมดเลยครับซึ่งมีอุทกภัยเกิดนะครับมีแรงก็ถือว่าเป็นชัยภูมิที่ดีที่ว่าไม่เกิดอุทกภัยแล้วก็สามารถใช้เป็นที่ตั้งของทรัพยากรต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือ
0: ในพื้นที่ที่เขาเสี่ยงนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทำไมจะต้องมีการซ้อมมันก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การใช้อุปกรณ์ค่ะการหยิบจับอุปกรณ์ออกมาใช้ในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ใช้ไม่เป็นไหม
1: รถพวกนี้เขาเรียกเครื่องจับกลสารทั้งไปเนี่ยไม่ใช่ว่าใครขับรถไปจะไปขับได้น
0: ะ
1: มันเป็นใบขับขี่ประเภทหนึ่งซึ่งท่านต้องไปทดสอบ

0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในหน้าที่ท่านนายอำเภอเนี่ยอันนี้เอามาช่วยอย่าง

0: ่วงเวลาที่ถูกต้อง
1: ใช่ค่ะมีแรงนะในการที่จะวิ่งทำงานหรือว่าช่วยเหลือนะ
0: แล้วยิ่งฝึกกับทหารด้วยนะทหารออกกำลังกายทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเนี่ยอันนี้สำคัญแล้วก็ต้องสมรรถนะต้องใกล้เคียงกันนะครับเราไปช่วยผู้ประสบภัย
1: ก็ซ้อมกันมีความรู้เบื้องต้นกันก่อนนะคะซึ่งก็โหนี่การทำงานของปภก็มีส่วนร่วมในการที่จะไปดูในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆการอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะหลายขั้นตอนเลยนะคะหลายรูปแบบก็ไม่ใช่แค่เพียงในเรื่องของน้ำท่วมอะไรต่างๆแต่ว่ามันมีในเรื่องของการดูแลหลายอย่างเลยนะคะทั้งการบริหารจัดการน้ำต่างๆน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆการใช้อุปกรณ์นะคะไม่ได้ดูแลแค่เวลาน้ำท่วมเท่านั้น
0: ใช่อันนี้ก็สามารถไปประยุกต์ได้กับภัยที่

0: การซ้อมเราก็จะไม่ทราบขั้นตอนต่อไปเพราะว่าในการซ้อมเนี่ยเขาก็จะกำหนดสถานการณ์ว่าขณะนี้เกิดเพลิงไหม
1: ้
0: เกิดเพลิงไหม้ปุ๊บก็ดับเพลิงต้องออกใช่ไหม
1: คะ
0: เกิดเพลิงไหม้ของทุกคนภายในมันคิวมันต้องได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เหมือนกับช่วงสถานการณ์พื้นที่ชายแดนนะคะที่มีการปะทะกันเนี่ยเราก็มีการซ้อมกันก่อนนะคะซ
0: ้
1: อมการอพยพซ้อมการหลบหนีอะไรต่างๆนะคะพอเกิดเหตุจริงๆเนี่ยบุรีรัมย์ของเราถือว่ามีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างดีและรวดเร็วทีเดียว
0: ตอนนี้เป็น best practice ที่หลายหน่วยงานมาขอดูงานที่สนามช้างน
1: ะ
0: เดี๋ยวกลางเดือนนี้ก็จะมีคณะแบบพวกสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงทหารนะครับสถาบันป้องกันประเทศเขามาขอดูงานที่สนามช้างในนั้นเนี่ยรวมถึงสนามเทนนิสซึ่งถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
1: ใช่ค่ะ
0: ขนาดใหญ่เมื่อเรารับคนตั้งหลายหมื่นคน
1: เยอะมาก
0: แล้วก็หลายจังหวัดเนี่ยเอาของเราไปใช้เป็นโมเดลด้วยเพราะว่าเรื่องของการจัดสถานที่เนี่ยสนามช้างด้วยความได้เปรียบในการจัดกีฬา
1: ค่ะ
0: นะครับทั้งกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็รวมถึงการแข่งรถเนี่ยเราสามารถรับคนได้เป็นหมื่นดังนั้นห้องน้ำรวมถึงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ถูกปรับมาใช้เป็นห้องพักนะครับแล้วก็เรื่องของสนามที่มีความพร้อมในเรื่องของการตั้งจุดบริการของส่วนราชการเนี่ยมันทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยตรงนี้ก็หลายสถานที่ก็เอาไปใช้กับสนามกีฬากลางนะครับแต่ว่าศักยภาพในการทำงานก็อาจจะต้องดูตามบริบทต่าง
1: ใช่ค่ะ
0: พอของเรานี่เป็นเขาเรียกเป็นมาตรฐานโลกไปแล้วนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะเมื่อจะเกิดเหตุเกิดภัยอะไรต่างๆนั่นเองนะคะจะต้องมีความรู้เบื้องต้นกันก่อนแล้วก็ซ้อมแผนกันให้ดีๆซ้อมแผนในทุกสถานการณ์เลยนะคะมาดูนี่ไงผู้ร่วมเล่นเกมกับเราเนี่ยยังไปตอบคำถามแสดงความคิดเห็นเนาะ
0: ไอเดียกระชุ่ม
1: ใช่ใช่ตอนนี้กำลังมาแล้วนะคะอาจารย์กิติสาววงคำค่ะบอกว่ารณรงค์การจัดการขยะนะคะทุกแล้วก็ทุกอะไรเนาะอาจารย์น่าจะตกไปหรือเปล่านะคะแยกขยะแห้งขยะเปียกทำบ่อขยะข้างๆบ้านนะคะกลบแล้วก็ปลูกผักหรือว่าต้นไม้ได้นะคะแล้วก็ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกรณรงค์ให้ความสำคัญแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะให้อยู่ในจิตใจจิตสำนึกนะคะอยู่ในจิตสำนึกของทุกคนนั่นเองนะคะก็พอทำแล้วเนี่ยเราจะต้องทำเป็นประจำนะแล้วก็สร้างจิตสำนึกกับคนในครอบครัวให้ทำเหมือนกันถ้าทั้งครอบครัวทำอยู่แค่คนเดียวนะคะคนอื่นๆไม่ช่วยทำเลยเดี๋ยวก็จะท้อใจอีกเหนื่อยไม่ทำ
0: คืออยากให้คนใดคนหนึ่งเป็นแบบแบ
1: กเ
0: ป็นแบบแบก
1: ใช่ค่ะ
0: พอเราทุกอย่างเนี่ยเราต้องกระจายมันจะได้ไม่หนักใครคนหนึ่งแล้วเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเรื่องเขาเรียกเรื่องนอกเหนือจากนโยบายของส่วนราชการนะนี่มันเป็นเรื่องของปฏิญญาสากลในเรื่องของการลดขยะเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเขาเรียกการทำให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันขี้คายลงขยะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโลกร้อนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรก็มันไม่ย่อยสลายไม่ย่อยสลายปุ๊บมันก็เกิดเป็นอะไรที่ทับถมแล้วก็ให้เกิดมลพิษแล้วก็ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น
1: ค่ะเวลายังคงมีอยู่นะคะท่านใดอยากจะรับกระเป๋าผ้าสวยๆส่งตรงถึงบ้านนะส่งคำส่งแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะอยากจะให้ทางภาครัฐของเราเนี่ยไปช่วยเหลือหรือบริหารจัดการขยะนะคะอย่างไรนะคะในพื้นที่นะคะแล้วก็หรืออยากจะแสดงความคิดเห็นว่ามีการบริหารจัดการขยะที่บ้านของตัวเองอย่างไรก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้เหลือเวลาอยู่นะนะคะเดี๋ยวยังไม่ครบ10ท่านเลยนะกระเป๋าจะเหลือนะคะมีเรื่องอะไรต่ออีกคะท่านปอคะ
0: จริงๆเนี่ยเราต้องมาดูเหตุ

0: ง200ท่านนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าได้มาขายเลยต้องรอก่อนเป็นการขึ้นทะเบียนสำรองไว้ขึ้นบัญชีสำรองไว้นะคะซึ่งบรรยากาศวันนั้นเนี่ยก็คึกคักมากๆเลยเพราะว่าหลายท่านก็ไปนั่งลุ้น
1: เพราะว่าเหมือนกับตอนนี้ลอตเตอรี่เป็นเงินหายใจของบุรีรัมย์อีกอย่างนึง
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ของคนไทย
0: ของคนไทยของคนไทยนะคะหลายคนก็พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าได้สมหวังนะลอตเตอรี่เนี่ยก็เป็นความหวังนะเป็นความหวังของคนอีกหลายคนเลยหวังจะถูกรางวัลที่หนึ่ง
1: เขาเรียกความหวังของคนไทยทุกๆสิบ

0: ช่วงที่ผมยังน้อยแล้วไม่ติดเลยเพราะแปลกดีเหมือนกันนะเหมือนสมัยเด็กๆดูขาวใสชกรถไม่ติดอันนี้ต้องบอกรถวางมาไหนเนี่ยออกรถไม่ติดเลย
1: พอทุกคนรอลุ้นหวยกันอยู
0: ่
1: อยู่หน้าจออยู
0: ่แต่ว่าทุกคนให้ความสำคัญแต่เราก็อย่าไปให้น้ำหนักในเรื่องของการเขาเรียกสิ่งดีนี้แหละ
1: คร
0: ับเราก็ต้องทำหากินด้วย
1: คร
0: ับแล้วก็เรื่องการเขาเรียกแบ่งนะแบ่งเรื่องรายรับรายจ่ายต
1: ้
0: องทำบัญชีคนเงินนะว่าเงินที่เราเข้ามาในแต่ละวันในบางท่านเป็นแบบแรงงานรายวันนะ
1: ค่ะ
0: อย
1: ่
0: างนี้ท่านกินอะไรใช้มาหมดปอนด์ละวันอย่างเงี้ยเราต้องเก็บสะสมด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยท่านผู้ตรวจการสังคมเราข้อสงสัยของคนใหม
1: ่ค่ะใช่
0: แล้วปัญหาที่พบคือหลายท่านเนี่ยไม่ได้มีรายได้ละคือนอกเหนือจากเมื่อคนชราเนาะเมื่อคนสูงวัยเนี่ยถ้าไม่มีรายได้ทำเงินเลยมันก็ทำให้เกิดปัญหาสังคมแล้วโรคหลานนี่เนี่ยมีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล
1: ค่ะทีนี้พอย้อนมาดูในเรื่องของการจับฉลากนะคะคัดเลือกผู้ขึ้นบัญชีสำรองไว้เนี่ยคุณผู้ชมรับฟังสำหรับท่านใดที่เป็นผู้ที่ไปลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็อยากจะไปตรวจเช็ครายชื่อว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ดวงดีไหมจับฉลากถูกชื่อเราไหมนะคะ100คน200คนที่ผ่านมานี่ก็สามารถที่จะไปดูได้ที่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปตรวจสอบรายชื่อกันได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางเว็บไซต์ www.buriram.go.th นะคะของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของทางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ www.cgd.go.th นะคะหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็จะขึ้นบัญชีสำรองไว้นะคะมีระยะเวลาประมาณ2ปีนะคะช่วงนี้6:55 และเร็วจริงๆในเวลาของเราแป๊บๆเดียวนะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการมาแล้วพูดไม่กี่เรื่องเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รู้สึกว่าเวลาเป็นพัน
1: ใช่พูดแป๊บๆเดียวก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวดูทาง Facebook Live ของเราต่อสักนิดหนึ่งนะมีท่านใดมาร่วมสนุกกับเราเพิ่มเติมอีกไหมนะคะก็สำหรับท่านใดที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราเดี๋ยวทักไปนะเดี๋ยวทักช่องทางส่วนตัวไปแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งที่อยู่มาเดี๋ยวเราจะส่งกระเป๋าผ้าไปให้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะทักทายคุณแม่น้องวาวาพี่ประยงจันทนานนะคะพี่ชัยประทิรำด้วยนะคะอ๋อขอเสนอให้ทุกองค์กรท้องถิ่นเนี่ยรวมทั้งอบต.มีรถขยะทุกนี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าบางทีเกิดอาจจะเกิดจากการที่ไม่มีรถขยะมาเก็บนี่แหละทำให้การบริหารจัดการขยะเนี่ย
0: ชาวบ้านต้องลงทุนช่วยเหลือกันเอง
1: ใช่ไห
0: มครับเพราะไม่มีคนขนย้ายขยะออกนอกชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิ
1: ธี
0: ว
1: ิ
0: ชาการก็ทำให้เกิดแรงงานโลกทำให้เกิดความสับสน
1: ใช่เพราะบางทีในชุมชนเนี่ยบางทีมันไม่มีสถานที่ที่จะไปเป็นส่วนกลางที่จะให้ไปเป็นที่ทิ้งขยะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทางอบต.นะหรือว่าเทศบาลต่างๆเข้ามาดูแลด้วย
0: เพราะว่าการจัดการขยะเนี่ยบางทีพอเราบอกว่าหมู่บ้านเราจะเป็นจุดทิ้งขยะโอ้ชาวบ้านตรงนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยต้องคุยกันก่อน
1: ค่ะ

0: รมีพิกลในเรื่องการใช้วัสดุแล้วก่อให้เกิดขยะก็ต้องมีส่วนร่วมช่วยสังคมด้วย
1: ค่ะพี่จีรรัตน์สีมาแก้วบอกว่าแยกขยะเนี่ยต้องเริ่มต้นที่บ้านของเราเองก่อนนะคะแล้วก็ขยะแห้งเน่าเปื่อยรีไซเคิลต้องแยกออกจากกันเพื่อที่จะให้เป็นขยะเผาน้อยที่สุดส่วนขยะที่เน่าเปื่อยเทลงหลุมที่ขุดไว้ในสวนก็ได้นะคะเทให้ไก่ให้เป็ดกินก็ได้นะคะเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวทักไปเดี๋ยวทักกลับไปนะคะช่วงนี้เหลือเวลา3 นาทีสุดท้ายงั้นปพ.อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชน

0: าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่แต่เรื่องของคนอย่างเดียวนะนอนไม่พอดื่มขับขับรถเร็วยานพาหนะก็สำคัญ
1: ใช่ค่ะนี่แหละที่เป็นสองล้อสี่ล้อขับเคลื่อนที่จะพาเราเดินทางไปบางทีถ้าหากว่าไม่ได้มีการตรวจเช็คสภาพอะไรให้ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุก็ได้ใช
0: ่ค่ะทุกอย่างพร้อมหมดเลย
1: ค่ะ
0: เริ่มต้นเงินแล้วก็ไปจอดระหว่างทางที่ไม่มีตังค
1: ์
0: ก็ต้องเรียกก็เรียกกู้ภัยมาช่วยอะไรเงี้ยต้องสำรวจอะไรเรื่อง
1: จอดไม่ถูกที่ถูกทาง
0: อันนี้สำคัญที
1: ่
0: คือถ้าจอดในจุดที่คนไม่เห็นจอดในจุดที่บางต้นไม้บางแล้วไปทิ่มกันเนี่ยอันนี้อันตรายจุดไม้เสียชีวิตหลายราย
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏอยู่
1: ค่ะอ่ะวันนี้มองดูเวลาของรายการเล่าเรื่องมือแปดของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะคงจะได้เจอกันอีกนะคะกับทางหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะก็สำหรับผู้ที่ตอบคำถามเข้ามาก็เดี๋ยวเราจะทักกลับไปกันแล้วกันเดี๋ยวส่งกระเป๋าผ้าสวยๆไปให้ถึงบ้านเลยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะดิฉันพิมพ์ประกาศอุ้ยดำค่ะพร้อมกับหัวหน้าพิสิทธิ์วงศ์เถรนาท่านปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่เข้มงวดรัดกุมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
1: รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานและซาอุดีอาระเบียหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการ

0: นุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความไม่โปร่งใสและพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้รับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนในส

ยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกล่าวเพิ่มเติมว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริต